0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี
0: ้ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
0: อุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละออค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้ง2ท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยมั้ยครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทาน
3: ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มีนะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: อุ้ยเป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะเฮ
6: ้
5: ย
6: ก็มึนหัวมากๆนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอ่ะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโหยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบเนี้ยใครมาอ่ะตั้งนะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลย
7: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
5: นั่งก่อน
8: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัทแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
5: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
7: อ
5: ้
7: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล
6: ่
7: ะ
6: ก็เขาอ่านแล้วนะแต่เขาใจผิดอ่ะ
8: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ย

0: แล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
1: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
2: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัชก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
1: ได้สิเพราะหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
0: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
2: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัชไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
1: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัชหน่อยเร็วหน่อย
0: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
1: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนจะได้ไป
3: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
4: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
5: ค่ะ
4: ต้องไหมครับ
5: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่า
4: ข้อกอต้องนะคร
5: ับ ต้องรับผิดชอบค่ะ
4: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
5: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
4: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
6: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
4: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
6: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
4: คร
6: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
4: ใช่ไหมครับเพียงแต่เราไม่ดูเอง
6: ใช่ครับ
4: ทางนี้บอกว่าร
7: ับผิดชอบ
4: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
5: ไม่เปลี่ยน
4: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมครับคุณหมอ
8: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินหนึ่งครั้งนะคุณแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้เพราะงั้นก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะถ้ากินยาปุ๊บกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
4: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
8: หล
4: ัง
8: นี่ก็หลังได้เลย
4: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
8: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
4: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
8: ่
4: ไหม
8: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
4: นะครับ
8: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
4: คร
8: ับ ถ้ามันมีกัดลบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงก็จะนำให้กินหลังอาหาร
4: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
8: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงมันเนี่ยมันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
4: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างๆทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
8: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยคนกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
4: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่รับประทาน
8: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจเลยต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลย ให้ชัดเจนว่า
4: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
8: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
4: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพัชรพงษ์ตอบถูกค่ะ
4: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
9: กาแฟจ้า
10: เอ้ากาแฟเลิศเลย
9: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
10: แหมไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
11: ใช่พี่
9: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
11: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
9: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกออกเป็นประธานจ้ะ
11: เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
9: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
10: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
11: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
9: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างอ่ะก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบอ่ะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟังใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
10: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
11: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
9: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้างยังเลยอ่ะจ้ะก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
10: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
11: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
9: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
4: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
6: ก็
4: จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
6: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
6: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
4: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได้
6: ใช่
4: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
5: ไม่ได้ค่ะ
4: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
5: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
4: ่
5: ะ
4: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ครับได้ไม่ได้
8: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้ว แก้ไขได้แต่ถ้าเรา

0: ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เราจะเห็นเมียบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วนะแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์แพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให
2: ้
0: ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
1: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปเอ๊ะมันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
0: ไม่เข้าใจคือตรงนี้
1: ไม
0: ่ตอนนี้ต้องคือบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะถ้ากินต่อไปได้มีอาการเนี่ย
1: ครับ
0: เราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
1: ต้องสังเกตตัวเอง
0: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
1: ครับเอาขอบคุณทั้งหมอครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราแล้วก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรคะ
2: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ละค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
1: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบงค์ทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
4: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
3: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวอ่ะเห็นข่าววัยรุ่นอ่ะไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
4: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
3: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่งด้วย
4: อย่างนั้นเชียวหรือ
3: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
4: ์
3: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
4: ์
3: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
4: ์คืออย่างนี้อาจารย
3: ์
4: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
3: ค่ะ
4: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
3: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
4: ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะทึ่ง
3: ค่ะ
4: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้อาจารย
3: ์
4: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนนำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเหนาะเหนาะดีไหม
3: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
4: ์นั่นเด็กอาจารย์ ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮะไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
3: ้
4: นะนี่คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
3: ค่ะ
4: กรณีเรื่องนี
3: ้ค่ะ
4: อายุ14ปี
3: ค่ะ
4: ไปกระทำความผิด
3: อ
4: าจารย
3: ์ค่ะ
4: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมีอะไรจนเกินไป
3: ค่ะ
4: อาจารย์เห็นไหม
3: ค่ะ
4: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
3: อ๋อค่ะ
4: มีคนเจ็บไหมไม่มี
3: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
4: คนตายไหม
3: น่าจะไม่มีค่ะ
4: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
3: ประมาท
4: แต่พระเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
3: ใช่ค่ะ
4: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
3: อ๋อค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
3: ค่ะ
4: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
3: ายุ14ค่ะอาจารย์
4: ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
3: ่
4: ต้องรับผิดชอบเต็มต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได้คร
3: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
2: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
1: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย
5: ์ครับ
1: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้เหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ปาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นๆไป
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอาเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
1: เป็นไปได้ไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: หิวน้ำหิวน้ำ
4: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิผึ่ง
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแ
4: ว๊บโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ปึ๊บเอ๊ะ
4: งมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
6: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
6: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
7: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเทคนิคการปิดหนี้บัตรเครดิตครับใครมีหนี้เยอะต้องฟังให้ได้นะครับแต่ก่อนจะไปปิดหนี้กันเนี่ยนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับเพราะเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าใครมีหนี้บัตรเครดิตอยู่นะฮะแล้วกำลังมองหาวิธีที่จะจัดการกับหนี้ที่อยู่บนบัตรเนี่ยนะครับวันนี้ต้องฟังเลยนะครับเพราะผมจะมาบอกถึงเทคนิคของการปิดหนี้บัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับก็คือต้องเอาบัตรทุกใบมาเรียงกันแล้วดูว่ามูลหนี้ในแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่บางใบมีน้อยบางใบมีมากดอกเบี้ยที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยเพราะมันจะเพิ่มขึ้นมาในแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันตอนนี้เนี่ยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าหนี้ที่อยู่ในบัตรแต่ละใบเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาหนี้เนี่ยมาจำแนกว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ที่ดีนะครับและหนี้ไหนเป็นหนี้ที่เลวครับผมเรียกว่าหนี้ที่เลวเพราะมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสำหรับหนี้ที่ดีเนี่ยนะครับเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปลงทุนต่างๆไม่ว่าจะซื้อของเข้ามาแล้วเอาไปขายต่อนะครับหรือไปซื้อธุรกิจแล้วก็เปิดให้เช่าเปิดขายของอย่างนี้เนี่ยก็เป็นหนี้ที่ดีเพราะมันก่อให้เกิดรายได้นะฮะส่วนหนี้ที่เลวเนี่ยนะครับมันเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยครับเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างล่ะซื้อของที่ไม่จำเป็นบ้างล่ะหรือซื้อของที่บางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าซื้อไปทำไมครับอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นหนี้ที่เลวใช่ไหมครับตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าหนี้ดีและหนี้เลวเนี่ยมีปริมาณขนาดไหนนะครับเทคนิคที่3เนี่ยนะครับที่จำเป็นที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มนะครับและไม่ไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาปิดหนี้บนบัตรเครดิตที่เรามีทุกใบเนี่ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินนอกระบบมันมีมูลค่าสูงมากนะครับต่อมาเป็นคำถามยอดฮิตนะฮะมีบัตรเครดิตหลายใบทุกใบเต็มหมดจะปิดใบไหนก่อนดีฮะก่อนที่จะไปปิดหนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะต้องเก็บไว้หนึ่งใบอย่างน้อยใบที่เป็นที่ดีฮะแล้วมันเป็นใบที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยเราต้องส่งให้ครบเพราะว่ามันจะเป็นเงินหมุนเวียนที่เอาไปใช้ในอนาคตได้นะครับที่เหลือทั้งหมดพยายามจะปิดคราวนี้มาดูต่อนะฮะว่าใบไหนดอกเบี้ยสูงควรจะพิจารณาว่าจะถูกปิดก่อนหรือเปล่าครับแต่บางกรณีนี่นะครับธนาคารเองก็มาติดตามทวงหนี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยเขาได้ว่า

เราจะขอผ่อนชำระใครให้ดีลที่ดีที่สุดหรือใครให้เงื่อนไขที่ดีที่สุดปิดใบนั้นก่อนครับเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้ามันลดไม่เยอะเอารอไว้ทีหลังนะครับปิดใบที่ปิดให้ได้ก่อนเพื่อที่จะลดมูลหนี้รวมให้มันเล็กลงครับวิธีคิดของการปิดหนี้เนี่ยครับมีหลายวิธีฮะบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรามีหนี้หลายใบเนี่ยนะเราไปหาเงินสักก้อนมาแล้วมาปิดหนี้ซะเลยดีไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นแนวคิดที่พอที่จะเข้าใจได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยผมอาจจะไม่เลือกนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะบอกว่าถ้าคุณไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วคุณยังปิดหนี้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณไปเข้าสู่กระบวนการของรัฐบาลดีกว่าเขาจัดผู้เชี่ยวชาญให้คุณเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมฮะวิธีการปรับโครงสร้างเนี่ยตัวอย่างเช่นยืดหนี้พักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยเปลี่ยนมูลหนี้เช่นจากบัตรเครดิตซึ่งมันดอกเบี้ยสูงใช่ไหมครับเปลี่ยนไปเป็นสินเชื่อให้หรือเอาทั้งก้อนมาปิดหนี้ให้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ฮะวิธีที่2ของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าคลินิกแก้หนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ก็คือว่าเขาเอาเงินมาให้เราเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาหนี้ถ้าเราสามารถชำระต้นได้หมดภายใน10ปีเนี่ยนะฮะเขายกดอกเบี้ยให้ทั้งหมดเลยแต่อันเนี้ยมันมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะต้องเข้าไปศึกษาในเชิงลึกนะฮะอันที่3เนี่ยก็มีการใช้งานอยู่เยอะแยะมากไปหมดเขาเรียกว่า refinance ครับคือเอาบ้านหรือเอาบัตรหรือเอาอะไรต่างๆนานาที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับกลับไปที่แบงค์แล้วไปหาแบงค์ใหม่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยตั้งต้นกันใหม่คิดดอกเบี้ยกันใหม่โดยปกติแล้วเนี่ยฮะการคิดดอกเบี้ยของบัตรหรือมูลหนี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยฮะมันจะมีราคาถูกกว่าเพราะมันมีดอกคงที่หลายปีใช่มั้ย2ปีบ้าง1ปีบ้างบางกรณีถ้ายืดได้จริงๆก็3ปีเลยเราก็จะได้ดอกเบี้ยที่ถูกขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถจัดการหนี้เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบแล้วปิดบัตรได้ทั้งหมดครับวันนั้นเนี่ยคุณจะมีความสบายใจแล้วก็สูดหายใจอย่างเต็มปอดเลยนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่มีหนี้อีกแล้วสุดท้ายนะครับผมก็จะบอกให้นะครับตามตัวเลขทางสถิติที่เราพบเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้หนี้หมดแล้วก็กลับมาเป็นหนี้อีกฮะความสำคัญในการที่จะปิดหนี้บัตรเครดิตได้เนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะมีบัตรกี่ใบแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีวินัยทางการเงินนะรู้ว่าเราหาได้เท่าไหร่แล้วสามารถจ่ายได้หลายคนใช้เทคนิควิธีนี้นะฮะแทนที่จะจ่ายขั้นต่ำนี่นะฮะเขาจ่ายเต็มจำนวนทุกครั้งที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีหนี้ครับเขาจ่ายเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความสุขกับการมีบัตรเครดิตใช้เงินได้ตามที่เราต้องการและเราก็เป็นคนที่มีวินัยทางการเงินด้วยนะครับและทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองด้วยนะครับ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: คดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบครับ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่อโอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุย

0: อันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
7: โอ้ย
8: แบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
9: า
8: ะ
9: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัด ทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
6: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
3: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
6: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

CRU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: ไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
1: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อ เดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูก็แบบนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหาร

0: ขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
1: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปเรื่องจำได้ไหมการนำความรู้ความคิดหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะต้องนำข้อคิดจากเรื่องหรือคติเตือนใจก็ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนได้นำไปใช้ไหมอันไหนใครนำข้อคิดและความรู้แล้วก็ความคิดต่างๆจากเรื่องที่เราอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยกมือทุกคนเลยนะครับมาปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวพวกเรามาติดตามชมกันเลยนะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูกันคำถามคือนักเรียนรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงหรือไม่อย่างไรทราบไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงไหมครับอันไหนใครรู้จักยกมือขึ้นปลายทางบางคนอาจจะรู้จักแต่ต้นทางไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเดี๋ยวครูบอกให้นิทานเรื่องคนหูตึงเนี่ยก็จะเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในเรื่องการสื่อสารคนหูตึงนักเรียนรู้จักคนหูตึงไหมคนหูตึงก็คือคนที่ฟังหรือได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะครับซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็จะให้ข้อคิดด้านการฟังด้วยต่อมาครับครูโอก็มีกิจกรรมฟังนิทานประสานข้อคิดเดี๋ยววันนี้มีวีดิทัศน์ที่เป็นนิทานเรื่องคนหูตึงมาให้นักเรียนได้ชมกันในขณะที่ชมเราพูดแทรกได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้เราส่งเสียงดังได้ไหมนักเรียนจะต้องมีสมาธิและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องคนหูตึงเพื่อที่จะได้ตอบคำถามได้นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกันเลยนะครับ
3: เป็นนิทานเกี่ยวกับคนหูตึงทำให้มีปัญหาในการสื่อสารซึ่งมีใจความว่ามีเด็กวัดคนหนึ่งเป็นคนหูตึงวันหนึ่งสมภารให้ไปขอยาสามัญประจำบ้านมาให้เด็กหูตึงคนนั้นฟังไม่ถนัดนึกว่าท่านสัมภารบอกให้ไปขอน้ำปลาและไม่ได้ซักถามให้แน่จึงออกเดินไปที่หมู่บ้านทันทีพบเด็กหูตึงคนหนึ่งกำลังทอเสื่ออยู่หน้าบ้านจึงเข้าไปขอน้ำปลาให้สัมภารเด็กหญิงหูตึงก็บอกว่าเสื่อของเธอเพิ่งทอได้320เส้นเท่านั้นเองเด็กวัดคิดว่าเด็กหญิงหูตึงมีธุระยุ่งกับการทอผ้าจึงเข้าไปในครัวและตักน้ำปลามาหม้อหนึ่งแล้วก็กลับวัดเด็กหญิงเห็นเด็กวัดถือน้ำปลาไปเช่นนั้นก็วิ่งไปหาแม่ซึ่งกำลังซักผ้าบอกแม่ให้ไปฟ้องท่านสมภารว่าลูกศิษย์ของท่านมาถามถึงเรื่องทอเสื่อแต่กลับเข้าครัวขโมยน้ำปลาวิ่งหนีไปแม่เป็นคนหูตึงจึงดุลูกว่าลูกยังเด็กอยู่ยังไม่สมควรคิดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อโตพอแล้วแม่จะช่วยจัดการหาให้เด็กหญิงก็กลับไปทอเสื่อส่วนแม่ก็คงซักผ้าต่อไปแม่นั่งคิดถึงเรื่องที่ลูกสาวบอกว่าอยากจะแต่งงานเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกให้สามีรู้ลูกสาวคิดจะอยากแต่งงานหล่อนจึงวิ่งไปหาสามีซึ่งกำลังสานตะกร้าอยู่เพราะเกรงว่าถ้าสามีรู้ภายหลังคงตีลูกสาวแน่ๆสามีซึ่งเป็นคนหูตึงเหมือนกันเมื่อได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็อมยิ้มแล้วพูดตอบว่าปัญญาของเขาไม่น่าจะต้องมาบอกวิธีทำเลยเพราะตะกร้ามันก็ต้องทำกลมๆกระบุงใส่ข้าวตะหากที่ทำเป็นสี่เหลี่ยม

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่อง
1: คนหูตึง
0: เอ๊ะครูโอไม่ได้ยินเรื่องอะไรครับ
1: คนหูตึง
0: ทำไมต้องพูดดังล่ะครับนักเรียนเราพูดกันเบาๆก็ได้ยินนะครับแสดงว่าคนหูตึงเขาจะได้ยินได้ฟังอะไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะครับก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะครับเพื่อการศึกษานิทานเรื่องคนหูตึงจาก YouTube ช่องครูโอสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2559หลังจากที่นักเรียนได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวปลายทางก็มาตอบคำถามไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคำถามข้อแรกนิทานเรื่องคนหูตึงเรื่องนี้มีคนหูตึงทั้งหมดกี่คนใครบ้าง
1: 4คน
0: มีทั้งหมด4คนจริงไหมถูกต้องใครบ้าง
1: เด
0: ็กวัด
1: เด
0: ็กหญิงหูตึงแม่พ่อแม่ของเด็กหญิงหูตึงแล้วก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงท่านเจ้าอาวาสหูตึงด้วยไหม
1: ไม
0: ่แสดงว่ามี4ตัวละครหลักๆที่หูตึงนะครับก็จะมีเด็กวัดเด็กหญิงหูตึงแม่และก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงนะครับคำถามข้อต่อมาคนหูตึงมีลักษณะอย่างไรคนที่หูตึงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการฟังจับใจความจากการฟังได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากการฟังได้เก่งมากๆเลยนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมาสาเหตุใดที่ทำให้พ่อแม่ลูกทั้ง3คนไม่เข้าใจกันเพราะหูตึงลูกสาวไปบอกแม่ว่าเด็กวัดเนี่ยมาบอกว่าจะทำไมมาถามเรื่องทอผ้าแต่หยิบน้ำปลาไปแล้วแม่ฟังลูกสาวเข้าใจไห
1: ม
0: แม่ฟังลูกสาวแล้วตีความหมายไปว่
1: า
0: อยากแต่งงานคิดว่าลูกสาวมาบอกเรื่องแต่งงานแม่จึงกลัวพ่อตีลูกสาวถ้ารู้ภายหลังแม่จึงไปบอกพ่อพ่อเข้าใจว่าซึ่งพ่อกำลังสารตะกร้าอยู่พ่อเข้าใจแม่บอกว่ายังไงตะกร้าเนี่ยก็ต้องสารเป็นทรงกลมส่วนกระบุงก็สารเป็นทรงสี่เหลี่ยมแสดงว่าเข้าใจกันไหมทั้ง3คนไม่เข้าใจเพราะว่าทั้ง3คนเป็นคนหูตึงนะครับไม่เข้าใจฟังอะไรไม่ชัดเจนต่อมาครับนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนคนหูตึงสื่อสารกันทำไมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนข้อคิดอ่านพร้อมกันการสื่อสารกับคนหูตึงหรือคนที่ได้ยินได้ฟังอะไรไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เคยได้ยินคำว่าคนละเรื่องเดียวกันไหมเหมือนเราคุยกับเขาอยู่เขาได้ยินผิดพลาดเขาได้ยินไม่เข้าใจเขาก็จะตีความและเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับและคำถามข้อต่อมาทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่

0: ฟังและดูถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม่อย่างไรทำไมต้องมีการตั้งคำถามครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนตอบฉัตรมงคลทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู
1: ทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นครับ
0: เพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นแล้วถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม่
1: ไม่ผิดครับ
0: ถือว่าไม่ผิดปรบมือให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันการไม่ตั้งคำถามหรือถ้าเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบไปแล้วเราไม่ตั้งคำถามถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูก็คือฝึกการตั้งคำถามฝึกคิดฝึกวิเคราะห์จะช่วยให้เราจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอบได้หรือยังว่าควรตั้งคำถามไหมควรที่จะมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเข้าใจคำว่าเชิงเหตุผลไหมการตั้งคำถามเชิงเหตุผลการตอบคำถามเชิงเหตุผลจะต้องตั้งให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและหาเหตุผลมาสนับสนุนคำตอบของเรานะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้และที่สำคัญจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้ด้วยก็คือจากเรื่องที่ฟังและดูและสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องมีมารยาทในการฟังและดูซึ่งครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับฟังรับชมกันนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าการตั้งคำถามคืออะไรการตอบคำถามคืออะไรทราบไหมอันไหนใครพอจะบอกได้การตั้งคำถามคือนักเรียนเคยสงสัยไหมนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต่างเคยสงสัยด้วยกันทั้งสิ้นครูโอเองก็ยังเคยสงสัยกับเรื่องบางเรื่องเมื่อสงสัยเราต้องทำไง
2: ถาม
0: เราต้องถามเราต้องตั้งคำถามแต่ถ้าเราถามแบบธรรมดามันเป็นเชิงเหตุผลไหมไม่เราก็จะต้องมีการตั้งคำถามเชิงเหตุผลแล้วการตอบคำถามล่ะคืออะไรเมื่อมีคำถามก็ต้องมี
2: คำตอบ
0: การตอบคำถามแบบเชิงเหตุผลน่าจะเป็นการตอบคำถามแบบไหนมีอะไรมีเหตุมีผลใช่ไหมถ้าคำถามเป็นแบบเชิงเหตุผลคำตอบก็จะต้องเป็นแบบเชิงเหตุผลด้วยจึงจะสอดคล้องกันเดี๋ยวเราอ่านความหมายของการตั้งคำถามพร้อมกัน3 4ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการอ่านการฟังหรือการดูก็ได้แต่วันนี้เนี่ยครูโอจะให้นักเรียนได้ฟังและดูเพื่อที่จะตั้งคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องต่อมาในส่วนของการตอบคำถามอ่านพร้อมกันครับเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องตอบข้อสงสัยซึ่งการตอบคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราทำไมเข้าใจคลี่คลายความสงสัยได้นักเรียนเข้าใจคำว่าตอบได้หลายมิติไหมใครเข้าใจบ้างตอบได้หลายมิติอย่างที่ครูโอเคยสอนเรื่องการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนมี10คนก็มี10ความมี10คนก็ต้องมี10ความคิดเห็นมี100คนก็ต้องมี
2: 100ความคิดเห็น
0: หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าได้หลายมิติหมายความว่าเราอาจจะตอบคำถามตามความคิดเห็นความเข้าใจของเรานะครับ

0: ต่อมาคำถามเข้าสู่สาระสำคัญของเรื่องคำถามคือถ้าเราเนี่ยถ้าทุกคนตัวเราเองจะตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้คำถามของเรามีประสิทธิภาพเราจะทำอย่างไรให้คำตอบของเรามีประสิทธิภาพทำอย่างไรเราจะต้องรู้อะไรรู้เกี่ยวกับ
1: หล
0: ัก
1: การ
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองเราจะต้องรู้จักหลักการตั้งคำถามและหลักการตอบคำถามจึงจะทำให้คำถามและคำตอบของเรามีประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนคำตอบแล้วก็จะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลด้วยเก่งมากครับปลายทางก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเดี๋ยวให้ปลายทางเนี่ยติดตามชมแล้วก็วิเคราะห์หลักการไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนทราบไหมว่าขั้นแรกของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูขั้นแรกเลยคืออะไรการอ่านหรอเราเรียนเรื่องการฟังและดูเราก็จะต้องทำไม
2: ฟ
0: ังและดูเรื่องนั้นให้เข้าใจจะต้องศึกษาเรื่องนั้นใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆต่อมาจับใจความสำคัญจากเรื่องให้เข้าใจกลุ่มไหนตอบได้บ้างครูให้สองยิ้มกลุ่มใดตอบได้บ้างว่าทำไมจะต้องมีการจับใจความกลุ่มที่3ภัทริกายกมือกลุ่มใดตอบได้บ้าง
3: จะได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องค่ะ
0: รับไป2ยิ้มกลุ่มหนึ่งยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มหนึ่งตอบด้วยเอาไปติดที่กลุ่มตนเองนะครับกลุ่มที่หนึ่งทำไมจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องครับ
4: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้น
0: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นรอตอบหลักการอื่นนะต่อมาข้อที่3โจทย์บันทึกประเด็นสำคัญหรือข้อสงสัยระหว่างการฟังกลุ่มไหนจะขยายความได้บ้างทำไมต้องมีการโจทย์บันทึกในข้อสงสัยในสิ่งที่เราฟังกลุ่มใดอธิบายขยายความได้บ้างครับปลายทางก็ตอบคำถามกับครูปลายทางได้นะครับกลุ่มเดิมยกตอบได้นะครับกลุ่มเดิมสามารถตอบได้กลุ่มที่2ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ตอบก่อนนะครับ
3: จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ก็จริงบางส่วนที่จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องแต่ประเด็นการจดบันทึกเนี่ยทำไมต้องจดสมมุติว่าครูให้นักเรียนฟังวิดีทัศน์5นาทีนักเรียนฟังวีดิทัศน์ไป5นาทีนักเรียนจำได้หมดไหม
3: ไม่ได้หมด
0: ทำไมต้องจดบันทึก
3: จะได้จำเรื่องราวได้ทั้งหมดค
0: ่
3: ะ
0: ถูกต้องครับรับ2ยิ้มต่อมาหลักการต่อมานะครับจะต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ไม่กำกวมกลุ่มไหนอธิบายได้กลุ่มเดิมสามารถตอบได้นะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนทำไมต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนครับ
3: ถ้าตั้งคำถามไม่ชัดเจนผู้ฟังอาจไม่เข้าใจได้ค่ะ
0: ผู้ฟังหรือผู้อ่านคำถาม
3: ผู้อ่านค่ะ
0: ผู้อ่านคำถามอาจจะไม่เข้าใจได้ถูกต้องครับต่อมาเราต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผลทำไมต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผลครับปลายทางอย่าลืมนะครับวิเคราะห์ไปด้วยตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่หนึ่งทำไมต้องใช้คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
4: จะได้ฝึกความคิดของเราค่ะ
0: ฝึกความคิดฝึกอะไรอีกนอกจากความคิดฝึกการคิดมีเหตุผลคำว่ามีเหตุผลมันฝึกการคิดอะไรของเรา
4: การหาเหตุผลในการตอบคำถาม
0: การหาเหตุผลก่อนที่จะหาเหตุผลได้เราต้องคิดอะไร
4: คิด

0: คำตอบค่ะ
1: คิดคำตอบคิดอะไรอีก
0: คิดคำถามค่ะ
1: คิดคำถามเป็นการคิดแบบใด
0: คิดวิเคราะห์ค
1: ่
0: ะ
1: คิดวิเคราะห์ถูกต้องและสุดท้ายใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มใดจะอธิบายหลักการข้อนี้กลุ่มที่4ยกมือ
2: ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เข้าใจง่ายและต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าคนอื่นจะได้แบบว่าสนใจเราครับที่เรา
1: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการตั้งคำถามต้องตั้งคำถามเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ด้วยจะไปตั้งคำถามในแง่ลบหรือใส่ร้ายผู้อื่นไม่ได้นะครับซึ่งเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมปลุกสมองถ้านักเรียนเห็นว่าแถบข้อความที่ครูโอให้มาเนี่ยถูกต้องนักเรียนใช้เครื่องหมายถูกในกระดานไวท์บอร์ดแต่ถ้าข้อความที่ครูโอให้มานั้นผิดนักเรียนก็กากบาทนะครับพร้อมหรือยังปลายทางก็สามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับข้อแรกการตั้งคำถามเชิงเหตุผลจะช่วยให้เราเป็นคนมีเหตุผลถูกหรือผิดยกกระดานยกครับถูกหรือผิดเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องเดี๋ยวให้ตัวแทนมารับหน้ายิ้มนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มคนละยิ้มต่อมาขณะฟังสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยขณะฟังสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยถูกหรือผิดครับคำตอบคือผิดขณะที่เราฟังเราไม่ควรมีการพูดคุยกันนะครับเพราะจะส่งเสียงรบกวนผู้อื่นตัวแทนมารับหน้ายิ้มได้เลยครับต่อมาข้อที่3เมื่อสงสัยสามารถยกมือถามได้แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบเมื่อสงสัยสามารถยกมือถามได้แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบถูกหรือผิดถูกหรือผิดปลายทางตอบได้เลยนะครับคำตอบคือผิดครับมารับหน้ายิ้มทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยนะครับต่อมาข้อที่4จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดจดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดถูกหรือผิดยกครับคำตอบคือถูกนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มเหมือนเดิมข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายมีสมาธิในการฟังไม่พูดแทรกและอดทนตั้งใจฟังจนจบถูกหรือผิดคำตอบคือถูกนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มไหนตอบถูกมารับหน้ายิ้มไปติดที่กลุ่มของตนเองระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ปลายทางนับคะแนนของกลุ่มตนเองหรือถ้าแข่งเป็นรายบุคคลก็ให้นับคะแนนสรุปคะแนนได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกรางวัลให้กับเด็กๆหรือให้คะแนนกับเด็กๆปลายทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่2มีทั้งหมด7ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1สูสีกันมากมีทั้งหมด9ยิ้มเช่นเดียวกันปรบมือครับ

0: กลุ่มที่4มี7ยิ้มเท่ากับกลุ่มที่2ปรบมือกลุ่มที่5วันนี้กลุ่มที่5สมาชิกน้อยแต่ก็พริกขี้หนูเหมือนกันอาจถือว่าเก่งตั้งใจกลุ่มที่5ก็มี5ยิ้มปรบมือให้ครับต่อมานะครับเราจะมาดูตัวอย่างการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะครับคำถามแรกทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นนักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะครับครูขีดเส้นใต้คำว่าทำไมแสดงว่าถ้าเป็นคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยต้องมีคำว่าทำไมอยู่ในประโยคหรืออาจจะขึ้นต้นก็ได้นะครับคำตอบคือเพราะมีขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่ในแม่น้ำลำคลองนักเรียนบอกครูได้หรือไม่ว่าตอบส่วนไหนที่บ่งบอกว่ามีเหตุผล
1: เพราะ
0: คำว่าเพราะซึ่งเป็นคำที่บอกเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าคำตอบนี้มีเหตุผลทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นเหตุผลก็คือเพราะมีขยะใช่ไหมครับมีขยะและสิ่งปฏิกูลลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองต่อมาคำถามข้อต่อมาตัวอย่างต่อมานะครับเราจะมีวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรขีดเส้นใต้คำว่าอย่างไรแสดงว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลเรามาดูคำตอบพร้อมกันเวลาตอบนักเรียนก็จะต้องตอบแบบมีเหตุผลประโยคนี้แม้ไม่มีคำว่าเพราะแต่ก็อธิบายเหตุผลได้ว่าเราต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดนี่คือเหตุผลของคำถามนะครับต่อมาครับเราสรุปได้ว่าการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยคำถามเชิงเหตุผลมักจะใช้คำว่า
1: ทำไม
0: อะไร
1: อ
0: ย่างไร
1: สาเหต
0: ุใด
1: เพราะอะไร
0: เพราะอะไรเพราะเหตุใดนี่ก็คือเป็นคำที่ใช้ประกอบการตั้งคำถามเชิงเหตุผลนะครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมนะให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากการฟังและดูนิทานเรื่อง
1: นักการบอกเรือ
0: เรื่อง
1: นักการบอกเรือ
0: เวลาที่จะต้องฟังต้องดูอะไรนั้นต้องมีมารยาทในการฟังและการดูทั้งหมดนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับจับใจความจากเรื่องที่ฟังให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือกันเลยครับ
2: ดีจังเลยคืนนี้ได้นอนค้างบ้านคุณยายกิ่งชอบนอนบ้านคุณยายที่สุดเลยค่ะแก้วก็เหมือนกันค่ะเพราะถ้านอนบ้านคุณยายทีไรจะได้ฟังนิทานสนุกทุกครั้งเลยจริงด้วยสินะว่าแต่คืนนี้คุณยายมีนิทานเล่าให้พวกเราฟังไหมคะ
3: ยายมีนิทานพื้นบ้านอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องตำนานบ่อเกลือพวกหนูอยากฟังกันไหมล่ะ
2: แก้อยากฟังค่ะคุณยายกิ่งด้วยค่ะคุณยายเล่าเลยค่ะ
3: ได้สิหลานครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งผู้คนยังทำงานรวมหมู่ทำการผลิตด้วยกันอาหารการกินก็มีคนทำให้ทุกคนทั้งหมู่บ้านกินและมีการผลัดเวรกันทำอาหารครั้งนั้นชนชาติล้วนยังไม่รู้จักการกินเกลือต่อมาญาติชาวล้วนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนหุงหาอาหารเมื่อใดที่ญาติทำอาหารของญาติก็จะอร่อยมากกว่าอาหารที่คนอื่นทำจึงมีคนแอบติดตามดูวิธีการปรุงอาหารของย่าล้วแล้วประหลาดใจว่าที่แท้ย่าล้วเอาน้ำจากบ่อมาอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำที่

อาบแล้วมาปรุงอาหารหนุ่มลัวเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาจึงพากันแอบดูย่าทำอาหารจนกระทั่งแน่ใจว่าเป็นความจริงเมื่อผู้คน

0: เลยค่ะกิ่งอยากรู้จังค่ะว่าชาวบ้านจะลงความเห็นว่าคุณย่าล้วถูกหรือผิด
1: คนส่วนมากเห็นว่าผิดคนส่วนน้อยเห็นว่าไม่ผิดจึงตกลงกันให้ลงโทษย่าล้วย่าล้วโดนลงโทษบาดเจ็บแต่ก็วิ่งหนีไปได้เมื่อวิ่งไปถึงบ่อน้ำสองบ่อที่ย่าเคยใช้งานคือบ่อน่านกับบ่อเวนเลือดย่าล้วไหลลงไปในบ่อน้ำทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มกลายเป็นบ่อเกลือในเขตน่านเหนือย่ายังคงวิ่งต่อไปพอไปถึงบ่อหยวกย่าก็บ้วนน้ำลายลงไปในบ่อหยวกทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มแล้วย่าล้วกระเสือกกระสนไปตายที่บ่อหลวงคือบ่อเกลือใต้ที่จังหวัดน่านในปัจจุบันดังนั้นน้ำในบ่อทั้ง4แห่งจึงเค็มกลายเป็นบ่อเกลือชาวล้วเชื่อกันว่าเกลือในบ่อน่านและบ่อเวนแดงเพราะเลือดย่าไหลลงไปส่วนเกลือจากบ่อหยวกและบ่อหลวงเป็นสีขาวเนื่องจากย่าไปตายที่บ่อหลวง
0: แก้สงสารคุณย่าล้วจังเลยค่ะคุณยายโดนทำร้ายจนเสียชีวิตกิ่งก็เหมือนกันค่ะถึงแม้จะตัดสินว่าย่าล้วผิดก็มิน่าทำรุนแรงขนาดนั้น
1: ยายดีใจจริงๆที่หลานของยายเป็นคนมีเมตตาและไม่ยอมใช้ความรุนแรงเอาละจ้ะยายจะเล่าต่อแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีพิธีเส้นไหว้บ่อเกลือเป็นประจำทุกปีโดยใช้หมูไก่หมาเป็นเครื่องเส้นกระทงเส้นไหว้จะวางสี่มุมของบ่อเกลือใส่กล้วยอ้อยข้าวและเนื้อคนเฒ่าคนแก่ชาวล้วเชื่อกันว่าถ้าไม่มีการเส้นไหว้ผีบ่อน้ำเกลือจะแห้งแต่ถ้าไหว้ดีน้ำจะล้นออกมาจนถึงขอบบ่อรอบบ่อก็จะมีเกล็ดเกลือเหยียบแล้วดังสวบสวบบริเวณบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้ของอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดน่านมีผู้พบหอกล่าสัตว์มีปลายแหลมรวมทั้งปืนคาบศิลาครกหิน 8-9 ลูกแล้วยังมีคูเมืองโบราณในบริเวณนั้นพบทั้งไหเหล้าจานกระเบื้องถ้วยกระเบื้องที่มีลายเขียนทั้งยังพบเบี้ยหอยที่ใช้แทนเงินตราด้วยแสดงว่าชุมชนชาวล้วตั้งหลักแหล่งในบริเวณนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว
0: นิทานจบแล้วล่ะคะคุณยาย
1: ใช่แล้วลูกเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่า
0: แก้วชอบค่ะกิ่งก็ชอบเหมือนกันค่ะ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเด็กๆนอนกันได้ลูก
0: ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะคุณยาย
2: หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านน่าจะอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยน่าจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ลบหลู่ผู้อื่นในเรื่องของความเชื่อจากเรื่องที่ฟังเมื่อสักครู่นี้การเส้นไหว้ทำไมต้องมีการเส้นไหว้เพราะเชื่อว่าถ้ามีการเส้นไหว้ดีเกลือในบ่อก็จะทำไมล้นออกมาแต่ถ้าเส้นไหว้ไม่ดีเกลือก็จะมีน้อยหรือเหือดแห้งซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับซึ่งก็นักเรียนก็ควรที่จะนำแนวคิดในจุดนี้ไปใช้ด้วยนะครับก็คือ

ไม่ลบหลู่ความคิดความเชื่อของผู้อื่นนะครับต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามพร้อมกันนะจากเรื่องนี้ทำไมอาหารของย่าหรือว่าจึงมีรสชาติอร่อยเพราะย่าหรือว่านำน้ำที่ใช้อาบแล้วมาปรุงอาหารนะครับรสชาติจึงอร่อยต่อมาครับเพราะอะไรเกลือในบ่อน่านบ่อเวนเป็นสีแดงเพราะเลือดของย่าหรือว่าทำไมไหลลงไปในบ่อน่านและบ่อเวนทำให้เกลือเป็นยังไงทำให้บ่อเกลือเป็นสีแดงนี่คือตัวอย่างนะเวลาที่นักเรียนตั้งคำถามนักเรียนก็ต้องใช้คำที่ครูสรุปให้ก็คือทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใดอย่างไรประมาณนี้นะครับต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะครับการกระทำของย่าหรือว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะย่าหรือว่าไม่ควรนำน้ำที่อาบแล้วมาปรุงอาหารเนื่องจากน้ำที่อาบแล้วสะอาดไหมไม่สะอาดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำใบงานที่2เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลตั้งคำถามจากเรื่องตำนานบ่อเกลือสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานที่2นะครับหรือชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็ทำใบงานที่2จากนั้นส่งให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลทำเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะครับสำหรับครูโอเนี่ยครูโอก็ได้ยกตัวอย่างดังนี้นะครับคำถามคือสาเหตุใดความลับของย่าลัวจึงถูกเปิดเผยสาเหตุใดครับเพราะมีชาวบ้านใช่ไหมครับสงสัยบังเอิญมาเห็นตอนย่าลัวกำลังทำอาหารอยู่แล้วก็เห็นตอนที่ย่าลัวทำไมนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารถูกต้องนะครับปลายทางก็บันทึกคำตอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือถ้าใครทำไม่เสร็จก็บันทึกตามที่ครูโอนำเสนอได้เลยนะครับต่อมาข้อที่2ข้อที่2ครูโอตั้งคำถามได้ว่าทำไมบ่อน้ำจึงมีรสเค็มและกลายเป็นบ่อเกลือในที่สุดเพราะน้ำลายกับเลือดของย่าลัวทำไมไหลลงไปในบ่อทำให้มีรสเค็มกลายเป็นบ่อเกลือเก่งมากเดี๋ยวปลายทางก็ดูแนวคำตอบแล้วก็บันทึกเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าน้ำลายกับเลือดของย่าลัวเนี่ยเป็นตอนที่ย่าลัวหนีเอาตัวรอดใช่ไหมโดนชาวบ้านลงโทษเพราะชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ย่าลัวนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารแม้ว่าจะอร่อยแต่มันไม่สะอาดนะครับต่อมาเพราะเหตุใดย่าลัวจึงเสียชีวิตเพราะถูกชาวบ้านทำไมลงโทษได้รับบาดเจ็บย่าลัวดิ้นรนวิ่งหนีและก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับปลายทางก็ดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนบันทึกเพิ่มเติมได้เลยหรืออาจจะใช้ปากกาสีอื่นๆก็ได้ตามความชอบนะครับและข้อสุดท้ายครูโอก็ตั้งคำถามได้ว่าการปรุงอาหารของย่าลัวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรต้นทางคิดว่าเหมาะสมไหมครับแม้ว่าจะอร่อยแต่ไม่สะอาดนะครับคำตอบคือไม่เหมาะสมเพราะว่าย่าลัวเนี่ยปรุงอาหารไม่ถูกสุขะอนามัยต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วยต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้คำถามคือการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการตั้งคำถามเชิงเหตุผลและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับใครจะตอบได้บ้างฉัตรมงคลยกมือตอบเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
1: ได้ฝึกการวิเคราะห์และการหาสาเหตุต่างๆครับ
0: ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การหาสาเหตุต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนแบบไหน
1: มีเหตุผลครับ
0: ทำให้เรามีเหตุผลปรบมือให้เพื่อนฉัตรมงคลนั่งลงได้ก็อย่างที่บอกแล้วก็จะช่วยให้ผู้อ่านผู้ฟังทำไมเข้าใจเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนจะได้ฝึกการเขียนในชั่วโมงหน้านะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการใบงานเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณครูปลายทางเตรียมแบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะให้นักเรียนลองไปฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเยอะๆ ฝึกบ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสมองของเรานั้นทำไมครับมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่

0: มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉียวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง6ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตรา2%ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50 ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตรา0.1%ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียม

สารทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเรานะครับพอพูดถึงอาหารกลางวันครูก็เริ่มจะหิวแล้วครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ครูขอแวะเข้าครัวสักแป๊บหนึ่งไปทำอาหารก่อนนะครับ

0: ผมน่ารับประทานไม่น้อยเลยครับมีนักเรียนปลายทางคนไหนที่ได้เคยทำอาหารด้วยตนเองไหมครับลองยกมือดูหน่อยครับโอ้มีหลายคนเลยนะครับที่ได้เคยทำอาหารด้วยตนเองนะครับคราวนี้จะดีไหมครับถ้าครูให้พวกเราเนี่ยได้ลองออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองแล้วก็รับประทานเองที่โรงเรียนครับโอ้หลายคนถูกใจเลยนะครับได้ออกแบบเมนูอาหารเองแล้วก็ทานเองนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปในห้องเรียนนะครับไปช่วยกันออกแบบเมนูอาหารกลางวันของพวกเรากันไปเลยครับเอาละครับคราวนี้เราก็กลับมาในห้องเรียนแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราได้ถามถึงนักเรียนปลายทางไปแล้วว่ามีใครที่อยากจะออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองบ้างนะครับคราวนี้ลองมาถามนักเรียนต้นทางของเราบ้างครับมีใครอยากจะออกแบบเมนูอาหารกลางวันเองยกมือได้เลยครับโอ้หลายคนเลยนะครับแล้วมีใครเคยทำอาหารเองบ้างไหมครับโอ้เพียบเลยครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับหนูเคยทำอาหารอะไรบ้างครับเชิญครับกลุ่มนั้นได้เลยครับสองคนได
1: ้เคยทำผัดกะเพราไข่ดาวค่ะ
0: ผัดกะเพราไข่ดาวทำคนเดียวไหมครับ
1: ย่าช่วยทำด้วย
0: ทำกับย่านะครับอร่อยไหมครับ
1: อ
0: ร่อยอ่ะลองดูของเพื่อนบ้างครับเพื่อนทำเมนูอะไรครับ
2: ทำข้าวผัดค่ะ
0: ทำข้าวผัดนะครับอันนี้ทำคนเดียวไหมหรือทำกับ
2: มีน้องช่วยด้วยค
0: ่ะทำกับน้องด้วยนะครับทำออกมาแล้วอร่อยไหมครับอร่อยเลยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากนะครับคราวนี้คุณครูก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ได้เคยลงมือทำอาหารด้วยตนเองนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าอาหารที่นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองแล้วก็รับประทานเองเนี่ยมีความเหมาะสมต่อร่างกายของเราไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนสายหัวนะครับยังไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบเมนูอาหารกลางวันกันให้เหมาะสมกับพวกเรานะครับโดยจะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับที่มีชื่อว่า DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งกิจกรรมท้าทายนี้นะครับจะเป็นการนำความรู้ที่เราได้เรียนไปในเรื่องก่อนหน้านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพได้ข้อ2นักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับชุดอาหารที่ต้องการรับประทานครับและข้อสุดท้ายนักเรียนจะได้จัดกระทําสื่อเพื่อสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับชุดอาหารที่ต้องการรับประทานนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนแน่นอนครับถัดมาในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราซึ่งจะอยู่ในหน้าที่51ถึงหน้าที่53ครับในส่วนนี้นักเรียนก็สามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับแต่ในช่วงแรกเราจะทำแค่2ข้อก่อนนะครับเช่นเดิมสำหรับวิธีการทำกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับลองบอกครูสิครับว่าในข้อแรกนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: อ่าน
0: และวิเคราะห์สถานการณ์นะครับซึ่งคุณครูจะมีสถานการณ์ให้จากนั้นต้องทำอะไรต่อไปครับต้องบอกปัญหาและบอกความต้องการและเงื่อนไขของสถานการณ์ให้ได้นะครับดังนั้นข้อแรกนี้ไม่ยากเลยต่อไปลองดูข้อที่2ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: เอาละครับในข้อที่2นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: ร่วมกันประเมินความสำคัญของปัญหา
0: เราจะต้องประเมินความสำคัญของปัญหานะครับโดยการวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหากไม่ได้รับการแก้ไขในสถานการณ์นะครับจะมีปัญหาอยู่เราต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นต่อไปจะส่งผลอย่างไรนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการบันทึกผลลงในใบกิจกรรมกันนะครับว่าจะต้องบันทึกผลอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับปัญหาของสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับให้นักเรียนจดบันทึกนะครับว่าปัญหาของสถานการณ์นั้นคืออะไรลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับส่วนถัดมานักเรียนจะต้องจดความต้องการของสถานการณ์นะครับลงในใบกิจกรรมเช่นกันเมื่ออ่านจบแล้วนะครับเขียนลงไปได้เลยต่อมาครับเงื่อนไขความต้องการในสถานการณ์เขามีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถจดลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างไรนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ในกลุ่มนะครับแล้วก็จดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมได้เลยตรงนี้มีนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ในช่วงนี้นักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่คุณครูได้ให้ไว้นะครับจากนั้นก็ช่วยกันระบุปัญหาความต้องการและเงื่อนไขของสถานการณ์จากนั้นบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า52ครับและข้อที่3นะครับช่วยกันวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเดิมครับบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้า52ครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนช่วยแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็คอยเดินดูนักเรียนทำกิจกรรมนะครับถ้าหากว่าพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านสถานการณ์กันเลยครับ

0: อ่านสถานการณ์จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าปัญหาสถานการณ์คืออะไรนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะครับในห้องช่วยบอกคุณครูหน่อยครับว่าปัญหาของสถานการณ์คืออะไรใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยครับเชิญครับปัญหาคืออะไรครับ
1: นักเรียนเบื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ครับ
0: นักเรียนเบื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้นะครับอันนี้เป็นปัญหาของสถานการณ์นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางอ่านแล้วสามารถบอกคุณครูได้แบบนี้ไหมครับเยี่ยมเลยครับเก่งมากต่อไปครับลองมาดูความต้องการของสถานการณ์ครับสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรใครบอกครูได้ยกมือขึ้นได้เลยครับเชิญครับ
2: ให้นักเรียนออกแบบและนำเสนออาหารกลางวันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากนะครับในความต้องการของสถานการณ์นี้นะครับนักเรียนจะต้องออกแบบและนำเสนอชุดอาหารกลางวันที่ต้องการรับประทานนั่นเองนะครับเชิญนั่งลงครับต่อไปนะครับเงื่อนไขความต้องการของสถานการณ์มีอะไรบ้างครับใครบอกครูได้บ้างยกมือเลยเชิญครับ
3: ได้รับสารอาหารที่มีปริมาณ500กิโลแคลอรี่ค่ะ
0: ต้องได้ปริมาณพลังงาน500กิโลแคลอรี่นะครับ
3: แล้วก็ต้องตรงตามโภชนาการด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ต้องตรงตามธงโภชนาการถูกไหมครับได้สัดส่วนอาหารตามธงโภชนาการมีอะไรอีกไหมครับ
3: ปลอดภัยต่อร่างกาย
0: ต้องมีความปลอดภัยต่อร่างกายประมาณนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเน้นย้ำให้อีกหนึ่งรอบนะครับว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับชุดอาหารกลางวันจะต้องมีความหลากหลายตามธงโภชนาการนั่นเองนะครับถัดมาจะต้องได้รับสารอาหารครบทุกประเภทนะครับแล้วก็มีปริมาณพลังงานจากอาหารประมาณ500กิโลแคลอรี่ปลอดภัยต่อสุขภาพตามที่เพื่อนได้บอกมานะครับแล้วก็มีการบอกส่วนประกอบและสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการทำอาหารนักเรียนจะต้องระบุไปด้วยนะครับว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างสิ่งปรุงแต่งที่ใช้มีอะไรบ้างครับและอย่างสุดท้ายต้องบอกถึงจุดเด่นของอาหารด้วยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในความต้องการของสถานการณ์นั่นเองครับอันนี้นักเรียนก็ได้ทราบความต้องการแล้วก็เงื่อนไขไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลกระทบของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขครับในส่วนนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าจะส่งผลอย่างไรใครบอกครูได้ยกมือเลยครับเชิญครับ
4: อาหารที่เหลือจะถูกทิ้งและนักเรียนอาจจะขาดสารอาหารได้ค่ะ
0: อาหารที่เหลือก็จะถูกทิ้งและนักเรียนที่นักเรียนบางส่วนก็จะขาดสารอาหารนั่นเองขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับตอบได้ตามนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทราบความต้องการของสถานการณ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปกันเลยครับเช่นเดิมนะครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกครูให้ได้นะครับว่าจะต้องทำอะไรต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับบอกครูได้ไหมครับว่าในข้อ3นี้นักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับตัวแทนตอบก็ได้นะครับตัวแทนตอบได้เลยเชิญครับ
1: ให้สมมุติว่าตัวเองเป็นนักเรียนชั้นป.6ของโรงเรียนในสถานการณ์และให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดหาเมนูอาหารที่สามารถนำมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยนะครับพวกเรานะครับจะได้สมมุตินะครับเป็นนักเรียนชั้นป.6ที่อยู่ในสถานการณ์นะครับจากนั้นก็ให้ช่วยกันภายในกลุ่มนะครับคิดหาเมนูที่จะนำมาเป็นชุดอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนสามารถไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจครับจากนั้นก็ให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับว่าทำไมจึงเลือกใช้เมนูนั้นๆ นะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับนักเรียนจะต้องคิดหารูปแบบสื่อที่จะเอาออกมานำเสนอด้วยนะครับเพราะว่าในชั่วโมงถัดไปนะครับนักเรียนจะต้องนำเมนูอาหารกลางวันที่นักเรียนได้คิดออกแบบไว้นั้นมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆไปทานได้ฟังนะครับดังนั้นนักเรียนจะสื่อสารยังไงให้เพื่อนมีความเข้าใจและชอบเมนูอาหารกลางวันของเราตรงนี้ก็ต้องช่วยกันคิดนั่นเองนะครับคราวนี้ลองมาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะครับในส่วนของการตัดสินใจเลือกอาหารมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันที่กลุ่มต้องการทำนะครับในกลุ่มก็ต้องบอกนะครับว่าอาหารในชุดของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างในตอนกลางวันนะครับเราอยากรับประทานอะไรบ้างเราก็จดบันทึกลงไปนะครับในใบกิจกรรมของเราในส่วนตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถตอบตามสิ่งที่นักเรียนวางแผนได้เลยนะครับในแต่ละกลุ่มไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับถัดมาในส่วนของเหตุผลนักเรียนจะต้องระบุเหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกเมนูอาหารนั้นๆ นะครับส่วนนี้ก็ตอบได้ตามสิ่งที่ตนเองวางแผนไว้เลยนะครับถัดมาครับนักเรียนจะต้องออกแบบนะครับช่วยกันคิดแล้วก็ออกแบบรูปแบบสื่อของการนำเสนอนักเรียนจะนำเสนออย่างไรให้เพื่อนๆในห้องคล้อยตามเราเพื่อที่จะเลือกเมนูของเราไปทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนนะครับนอกจากออกแบบเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำจริงด้วยนะครับซึ่งในวันนี้คุณครูก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาให้นักเรียนนะครับสำหรับการที่จะทำสื่อสำหรับนำเสนอให้เพื่อนฟังในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งคุณครูก็มีอุปกรณ์มาให้นะครับทั้งกระดาษโฟลชาร์ตแผ่นใหญ่นะครับหรือจะเป็นกระดาษแข็งกระดาษสีต่างๆนะครับอุปกรณ์นะครับกาวกรรไกรสีนะครับรวมไปถึงข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปริมาณพลังงานในอาหารต่างๆที่เราใช้กันไปแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้นักเรียนก็สามารถมาหยิบไปใช้ได้ตรงนี้จะให้เป็นของส่วนกลางนะครับเมื่อนักเรียนคิดออกแบบวางแผนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมานำอุปกรณ์เหล่านี้นะครับกลับไปทำสื่อที่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำในส่วนของหัวข้อการลงคะแนนนะครับเพราะว่าเมื่อเรานำเสนอเสร็จแล้วจะต้องมีการลงคะแนนให้กับเพื่อนๆนะครับข้อแรกเลยนะครับอาหารจะต้องมีความหลากหลายตามทงโภชนาการดังนั้นเมนูอาหารที่นักเรียนคิดมาจะต้องมีความหลากหลายนะครับถัดมาในสิ่งที่นักเรียนนำเสนอนั้นนะครับจะต้องบอกส่วนประกอบของอาหารด้วยสื่อที่นักเรียนจะนำเสนอจะต้องมีการระบุว่าอาหารเหล่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบทุกประเภทนะครับนอกจากนี้จะต้องมีปริมาณพลังงานใกล้เคียงกับที่กำหนดคือเท่าไหร่ครับ500กิโลแคลอรี่เก่งมากครับถัดไปจะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อที่สร้างขึ้นมานำเสนอข้อมูลนั้นนะครับจะต้องมีข้อมูลของชุดอาหารได้ครบถ้วนน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับและข้อสุดท้าย รายการอาหารกลางวันจะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจนะครับและตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อสำหรับการลงคะแนนชุดอาหารกลางวัน

ในส่วนของการลงคะแนนตรงนี้มีนักเรียนคนไหนยังไม่เข้าใจไหมครับไม่มีนะครับอ่ะโอเคดังนั้นคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องช่วยการระดมความคิดนะครับแล้วก็เลือกเมนูอาหารที่จะนำมาทำเป็นชุดอาหารกลางวันของเราที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์จากนั้นก็ต้องระดมความคิดกันเพื่อหารูปแบบนะครับของสื่อสำหรับใช้นำเสนอชุดอาหารกลางวันเมื่อได้รูปแบบแล้วนะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันสร้างสื่อนะครับนักเรียนจะต้องสร้างในชั่วโมงนี้เลยนะครับตามรูปแบบที่พวกเราต้องการสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสื่อให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ช่วยเดินดูนักเรียนในการทำกิจกรรมนะครับถ้าหากพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ทำกิจกรรมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าของการทำกิจกรรมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่อยู่ใกล้ครูที่สุดก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนจะต้องบอกว่าในชุดอาหารกลางวันของนักเรียนเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับพร้อมกับบอกเหตุผลที่เลือกและรูปแบบของสื่อที่จะใช้สำหรับการนำเสนอในชั่วโมงถัดไปนะครับเราไปดูกลุ่มนี้กันเลยครับสำหรับกลุ่มนี้อาหารในชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: สปาเกตตี้ไก่อบครับ
0: มีสปาเกตตี้ไก่อบ
1: แล้วก็องุ่นเปรี้ยว10เม็ดองุ่นหวาน10เม็ดครับ
0: องุ่นเปรี้ยว10เม็ดองุ่นหวาน10เม็ดระบุจำนวนเม็ดด้วยนะครับเป็นผลไหม10ผลหรือ10เม็ด
1: 10เม็ดไอ้10ผล
0: 10ผลโอเคครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: น่าจะมีครับแต่ยังไม่ได้พิจารณาอะไรมาก
0: อ๋อน่าจะยังมีอีกนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเหตุผลที่เลือกอย่างน้อยก็ที่เลือกอาหารเหล่านี้
1: ก็ได้รับกิโลแคลอรี่ได้รับ5ได้รับกิโลได้รับแคลอรี่500กิโลแคลอรี่พอดีคร
0: ับ อ๋อเราคำนึงถึงปริมาณพลังงานที่ได้รับนะครับว่าจะต้องได้ปริมาณพลังงานประมาณ500กิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นหนูใช้ปริมาณพลังงานเป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับแล้วนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับ
1: อันนี้เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีครับ
0: เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีแต่ว่าตอนนี้เริ่มทำสื่อแล้วถูกไหมแสดงว่านักเรียนเนี่ยเริ่มมีแนวคิดที่จะนำเสนอแล้วถูกไหมเพราะว่าเขียนข้อมูลลงไปในนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะเป็นการนำเสนอในรูปแบบประมาณไหนครับคร่าวๆก่อน
1: แผนผัง
0: เป็นแผนผังถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อเอาออกไปนำเสนอด้านหน้าโอเคขอบคุณกลุ่มนี้มากนะครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเอาละครับสำหรับของกลุ่มนี้นะครับมีเมนูอาหารใดบ้างครับ
2: ยำมาม่าครับ
0: มียำมาม่า
2: และสตรอเบอรี่ครับผลครับ
0: สตรอเบอรี่3ผลนะครับหมดหรือยังครับ
2: ยังครับยังมีอีกครับ
0: ยังมีอีกแต่ว่าตอนนี
2: ้ยังทำไม่เสร็จครับ
0: ยังทำไม่เสร็จนะครับเหตุผลที่เลือกเมนูเหล่านี้ครับ
2: มีสารอาหารที่ต้องการครับ
0: เพราะว่ามีสารอาหารที่ต้องการนะครับในส่วนของกลุ่มนี้พิจารณาจากสารอาหารที่หลากหลายเป็นหลักถูกไหมครับโอเคเยี่ยมเลยทีนี้นักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับเห็นมีการวาดรูปลงไปในกระดาษแข็งแล้วพอมีได้วางแผนไว้ไหมครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบใด
2: ยังครับ
0: ยังใช่ไหมครับแต่ว่าวาดรูปประกอบไว้ก่อนโอเคอันนี้คือความก้าวหน้าของนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความก้าวหน้าของนักเรียนกลุ่มถัดไปกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้นะครับมีเมนูอาหารใดบ้างครับที่จะทำ
3: มีข้าวปั้นค่ะแล้วก็ซูชิค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเป็นโชยุค่ะ
0: อ๋ออันนี้เมนูอาหารแปลกมากนะครับขอเหตุผลในการเลือกเมนูอาหารเหล่านี้ด้วยครับ
3: ข้าวปั้นมีไส้ที่หลากหลายค่ะเปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆได
0: ้ข้าวปั้นมีไส้ที่หลากหลายเปลี่ยนไส้ไปเรื่อยๆได้ก็จะได้สารอาหารที่หลากหลายด้วยโอเคครับกลุ่มนี้พอจะมีแนวทางในการนำเสนอหรือยังครับในชั่วโมงถัดไป
3: ยังไม่ทราบค่ะ
0: ยังไม่มีแนวทางในการนำเสนอนะครับว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปคิดต่อเป็นการบ้านนะครับว่าในชั่วโมงหน้าจะต้องนำเสนอในรูปแบบไหนให้น่าสนใจแล้วก็เพื่อนเลือกให้คะแนนเมนูอาหารกลางวันของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มถัดไปครับเอาละครับสำหรับกลุ่มนี้ครับมีอาหารอะไรบ้างครับ
4: มีข้าวหมูทอดกระเทียมครับบราวนี่1ชิ้นองุ่น10เม็ดครับ
0: มีหลายอย่าง

0: นะครับขอเหตุผลด้วยครับว่าทำไมจึงเลือกอาหารเหล่านี
1: ้มีสารอาหารครบถ้วนและหลากหลายครับ
0: กลุ่มนี้นะครับเหตุผลหลักที่ใช้ในการเลือกอาหารนะครับก็จะเน้นที่ความหลากหลายของอาหารนะครับแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนนั่นเองครับแล้วในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะนำเสนอในรูปแบบใดครับ
1: กระดาษครับ
0: กระดาษอย่างไรครับเห็นมีการตัดไปครูขอดูหน่อยได้ไหมครับอันนี้นะครับมันคืออะไรครับตรงนี้
2: กล่องข้าวอ๋ออ
0: ันนี้เพื่อนกำลังทำกล่องข้าวนะครับก็จะมีการตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆแล้วก็เอาไปเป็นสื่อในการนำเสนอถูกไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองไปดูกลุ่มถัดไปกันครับสำหรับกลุ่มนี้ครับมีอาหารอะไรบ้างครับ
1: มีข้าวสวยหรือข้าวขาวครับ
0: ครับบอกได้หมดเลยครับมีอะไรบ้าง
1: มีน่องไก่ย่างครับมีต้มยำกุ้งครับมีเทมปุระ1ตัวครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็มีลูกตาลลอยแก้วคร
0: ับ เมนูอาหารเยอะมากเลยนะครับกลุ่มนี้ขอเหตุผลที่เลือกอาหารเหล่านี้ด้วยครับ
1: เพราะว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนครับ
0: ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วก็หลากหลายนะครับตรงนี้สำหรับกลุ่มนี้นะครับอย่าลืมดูปริมาณพลังงานด้วยนะครับว่าเกินที่เงื่อนไขต้องการหรือเปล่านะครับลองกลับไปเช็คอีกครั้งนึงสำหรับกลุ่มนี้นักเรียนจะมีแนวทางในการนำเสนอในชั่วโมงถัดไปอย่างไรครับ
1: ก็จะนำเสนอเป็นแบบพูดปกติเลยครับเป็นภาพครับ
0: อาจจะมีการนำเสนอโดยการ
1: สองมิติ
0: พูดนะครับแล้วก็มีสื่อสามมิติใช่ไหมคล้ายๆกับแบบจำลองใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่สิ่งที่นักเรียนทำนี่คืออะไรครับตอนนี้
1: อันนี้คือข้าวครับ
0: อันนี้คือถาดข้าวใช่ไหมครับและอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: ข้าวอ๋ออ
0: ันนี้คือข้าวใช่ไหมครูเข้าใจว่าเป็นถาดข้าวโอเคตรงนี้ที่เพื่อนกำลังจะทำสื่อนะครับก็คือจะทำเป็นข้าวที่อยู่ในรูปแบบของสามมิติออกมาแล้วก็ออกไปนำเสนอหน้าห้องนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นความหลากหลายของเมนูอาหารของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะครับสามารถออกแบบเมนูอาหารที่ตนเองต้องการนะครับแล้วก็เอาไปนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำกิจกรรมกันไปแล้วนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ยังทำกันไม่เสร็จนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะครับหรือถ้าหากนักเรียนมีเวลาว่างก็ไปทำสื่อให้เสร็จนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะมานำเสนอในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้คืออะไรครับขอตัวแทนนะครับนักเรียนบอกคุณครูหน่อยครับว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเชิญครับ
3: ได้เรียนรู้เรื่องการจัดเตรียมอาหารให้ตรงกับทรงโภชนาการครับแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองครับ
0: ได้นำความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองนะครับซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนของอาหารตามทรงโภชนาการนะครับและอื่นๆเอามาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนมากครับขอคนอื่นอีกสักหนึ่งคนครับใครก็ได้ในห้องครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับลองบอกคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนะครับขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนเชิญครับ
4: เราได้รู้ว่าวิธีการทำอาหารกลางวันควรมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะ
0: ได้รู้ว่าในการเลือกเมนูอาหารกลางวันทำให้ได้รู้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับนอกจากนี้ได้อะไรอีกไหมครับ
4: ได้รู้ว่าเราควรใช้อาหารอะไรบ้างที่ได้แคลอรี่เยอะค่ะ
0: เราต้องการปริมาณพลังงานหรือกิโลแคลอรี่เยอะไหมครับ
4: ก็รู้ว่า
0: เราต้องการตามที่เงื่อนไขกำหนดถูกไหมดังนั้นนักเรียนจะต้องมีการวางแผนนะครับว่าจะต้องใช้เมนูอาหารอะไรบ้างนะครับมาวางแผนเพื่อให้ได้ปริมาณพลังงานที่ตรงตามเงื่อนไขกำหนดนั่นเองนะครับ
4: แล้วก็ต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกายด้วยค่ะ
0: อาหารที่เราจะเลือกมาทำเป็นอาหารกลางวันจะต้องมีความปลอดภัยต่อร่างกายหมดแล้วยังครับประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งอาจจะสรุปได้ดังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเราได้นำความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายมาประเมินความสำคัญของ

0: ปัญหาแล้วก็ออกแบบเมนูอาหารแล้วก็สร้างสื่อเพื่อนำเสนอเมนูอาหารให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นเองครับและในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเรานะครับและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Lunch Box ชุดอาหารกลางวันของเราและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสื่อสำหรับการนำเสนอชุดอาหารกลางวันนะครับที่เราต้องการจะรับประทานนะครับตรงนี้เน้นย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นสื่อที่สร้างเสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำเสนอกันนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอสื่อของเรานะครับแล้วก็มีการเลือกกันนะครับว่าของใครจะได้รับเลือกเป็นเมนูอาหารกลางวันที่เราต้องการกันนะครับและวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอสวัสดีครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผลจากการวิจัยเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาครูการพัฒนาโรงเรียนนะคะมันต้องขึ้นกับบริบทของคุณครูเป็นหลักการเทรนนิ่งคือการเทรนแล้วนิ่งมันไม่ได้ผลมันต้องเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งที่ต้องเกิดจากกระบวนการที่ทุกคนทำงานร่วมกันพากันไปยังเป้าหมายที่ต้องการนะคะเพราะพันธุ์ปัญญาจึงเกิดขึ้นภายใต้กรอบที่เราเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช
1: ้การผลิตนักศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเรามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเราไม่มีปริญญาตรีนะเรามีระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วก็เป็นหลักสูตร International Program

0: แล้วสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ทำอะไรให้กับประเทศผมมองภาพใหญ่นะอันที่หนึ่งเราผลิตบุคลากรที่ครูอาจารย์เป็นต้นแบบของชาติอันนี้สำคัญเพราะว่าเขาจะไปเพาะพันธุ์ปัญญาให้กับเด็กๆในการรู้จักคิดรู้จักเรียนออกไปอย่างกว้างขวางอันที่สองเราสร้างงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ได้นะครับสร้างงานที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์คอมไซส์นี้เป็นต้นแล้วปัจจุบันยังมี computational thinking นะครับซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่รัฐบาลเพิ่งบรรจุไปดึงป.1 ป.4 ม.1 ม.4 ซึ่งเราก็เป็นต้นแบบสอนให้กับครูทั่วประเทศด้วยทำให้เด็กไทยรู้จักคิดเป็นโลจิกและคิดแก้ไขปัญหาประยุกต์ได้อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับ
1: ที่มาของโครงการพัฒนาปัญญาเนี่ยเกิดจากการที่อาจารย์และทีมนะคะเชื่อว่าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติและการนำความรู้ไปใช้เพราะฉะนั้นพัฒนาปัญญาคือการเอาโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งที่เด็กหรือครูทุกคนคุ้นชินมาทำเอากระบวนการวิจัยเข้าไปสอดแทรกแล้วเกิดการที่ทำให้ทั้งผู้เรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกันผ่านโครงการที่ชื่อว่าพัฒนาปัญญาค่ะ
2: เรามองว่าคุณครูควรจะต้องถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดในกระบวนการ3ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวdriveให้เกิดการเรียนรู้โดยที่มันจะเกิดอยู่แทรกในระหว่างแต่ละสเต็ปอะค่ะ
3: ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดจากเด็กเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็ต้องมาจากเด็กซึ่งกระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กเสนอมาครูจะเป็นผู้ที่ต้องโยนคำถามไปให้เด็กคิดว่าอันนี้มันน่าทำแค่ไหนอันนี้มันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า
1: หัวใจของโครงการพัฒนาปัญญาคือการทำงานร่วมกันระหว่างครูอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักเรียนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า research based learning ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติและการปฏิบัติเนี่ยจะส่งผลก็คือการนำความรู้ที่มีในว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้งานจริงคือการนำความรู้ไปใช้นะคะโครงการนี้ตอนแรกเนี่ยครูและนักเรียนเนี่ยเขาต้องระดมความคิดเห็นกันก่อนว่าเขาจะทำโครงงานอะไรเขาพบว่าลูกตีนเป็ดมันเยอะมากอะค่ะในชุมชนน่ะเขาส่งออกลูกเนี้ยเอาไปใช้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ปัญหาก็คือมันต้องปอกแล้วส่งขายมันถึงจะได้ราคามากกว่าที่สำคัญก็คือลูกตีนเป็ดมันมียางซึ่งยางมันกัดมือแล้วจะทำยังไงอะที่จะปอกได้รวดเร็วแล้วก็ยางไม่กัดมือได้คุณภาพของลูกตีนเป็ดตามที่ท้องตลาดต้องการก็เลยเป็นการทำงานร่วมกัน
2: เด็กทำโครงงานพัฒนาปัญญาเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าและผลจะเป็นยังไงหลายคำตอบที่ได้เรารู้พร้อมเด็กจริงๆเราเรียนรู้แม้กระทั่งนิสัยใจคอของเด็กการเปลี่ยนแปลงของตัวเด็กการเปลี่ยนแปลงของครูนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนี่คือการเรียนรู้ของเราทั้งหมดที่เราได้จากกระบวนการพัฒนาปัญญา
4: ด้วยความที่เราเป็นสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ค่ะดังนั้นในการที่เราออกแบบฝึกและพัฒนาทั้งครูและเด็กเราใช้กระบวนการที่เราได้เรียนมาหรือใช้สิ่งที่เป็นหัวใจของสถาบันเราเนี่ยแหละคือเราเน้นว่าเราอยากให้ผู้เรียนเป็นผู้ construct knowledge ตัวเองดังนั้นเราก็ฝึกครูค่ะด้วยวิธีการนี้เหมือนกันโดยที่เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือ active learning แล้วก็ใช้การเราทำตัวเป็นโค้ช
0: คนเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญญานะครับและเราส่งหรือถ่ายทอดหรือ ignite จุดให้ติดให้เขามีไฟในตัวสำหรับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนของเราปริญญาโทเอกหรือจะเป็นครูอาจารย์ที่เข้ามาเรียนช็อตคอร์สกับเราหรือคนที่เรียนฟรีออนไลน์กับเราให้เขาเนี่ยอยากเรียนรู้และคิดเป็นก่อเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวจุดไฟซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจึงจะสมกับคำว่าเป็นปัญญาของแผ่นดิน

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันครับคุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมเช่นเคยครับหลังจากจบคลิปวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจชมนะครับเรามาดูกันครับ
2: 12,000 ปีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเหลืออะไรเลยค่ะมันก็จะเจอเฉพาะแขนขานิดนึงแล้วก็อื่นๆไม่เจอเลย
3: ค่ะ
2: เราก็จะเจอเฉพาะโครงที่ 13,000 ปีที่เป็นท่างอตัวเหมือนท่านั่งอะค่ะขดอยู่ตอนที่ไปศึกษาเนี่ยเราก็ได้มาเป็นชิ้นนะคะ
4: แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือมีการจำลองใบหน้าของหญิงโบราณคนหนึ่งจากกะโหลกที่มีอายุประมาณ 13,000 ปีที่พบในแม่ฮ่องสอน
2: ในตอนนั้นเนี่ยทีมวิจัยของเราเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ลองเอาเข้าเครื่องสแกนดูเพราะว่ากะโหลกอะไรชิ้นส่วนแต่ละอันเนี่ยมันต่อกันยากมากเพราะมันไม่ได้ครบทุกส่วนนักวิจัยมนุษยวิทยากายภาพของเราเนี่ยก็เลยเอาชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยไปเข้าเครื่อง CT scan ที่ MTech อะนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพอเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บก็ประกอบชิ้นส่วนนะและด้วยวิธีคอมพิวเตอร์ก็คือว่าจริงๆมันเป็นคอมพิวเตอร์ทางการ
3: แพทย
2: ์การแพทย์พอประกอบณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตัวอย่างของมนุษย์ที่อยู่ร่วมสมัยเดียวกันเราก็ใช้หัวกะโหลกของคนปัจจุบันนะ
3: คะ
2: แล้วก็นักคอมพิวเตอร์นักโปรแกรมเมอร์ก็นั่งคุยกับนักมนุษยกายภาพว่าเอ้ยน่าจะต่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอต่อเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเป็นพิมพ์ในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่หัวกะโหลกขึ้นมาแล้วก็ออกไปปรินต์เป็นคอมพิวเตอร์เป็นเรซินนะคะ
4: ดีสามารถที่จะจำลองใบหน้ามนุษย์โบราณโดยใช้กะโหลกถ้าเราได้เห็นใบหน้าคือการขึ้นใบหน้าเราก็อาจจะพอเห็นได้ว่าคนที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันเราเรียกว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะรวมถึงรู้ว่าเขาอาจจะมีชีวิตอย่างไรในช่วงเวลานั้นก็ได้
2: ก็ได้หัวกะโหลกที่ถูกต้องที่วัดถูกต้องแล้วเป็น2มิติเราก็เอาไปให้อาจารย์วัชรักประยูนคำซึ่งเป็นประติมากรนะคะว่าลองปั้นขึ้นมาหน่อยได้ไหมโดยที่เขาพยายามใช้สายตาของศิลปินของเขาอะค่ะว่าหน้าตาจะเป็นไงส่วนอาจารย์ซูซานก็จะทำตามหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วตัวเองเนี่ยต้องการจะตรวจสอบว่าถ้า2คนนี้ทำคนละอย่างเนี่ยหน้าตาจะออกมาคล้ายกันหรือเปล่า
5: คือโฉมหน้าของมนุษย์โบราณอายุ 13,640 ปีผู้หญิงแห่งถ้ำลอดเลดี้ถ้ำลอดผลการศึกษาทางวิชาการและงานศิลปะเราได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างแบบ2มิติและ3มิติดูแล้วคิดว่าหน้าตาเหมือนหรือต่างจากคนไทยปัจจุบันหรือไม่
2: สาเหตุที่ทำหน้าแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่เราจะทำให้คนไทยหรือว่าสาธารณชนทั่วไปเนี่ยเห็นความสำคัญของหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยบางทีถ้ามันเป็นรูปที่เห็นได้อะค่ะเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นก็เลยคิดว่ามันจำเป็นที่เราควรจะต้องทำประกอบหน้าขึ้นมาและคนก็จะเห็นคุณค่าของงานโบราณคดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ไกลจากเขาอะค่ะจริงๆจุดประสงค์เป็นเรื่องของการทำงานเพื่อจะกระจายความรู้ไปสู่สาธารณชนนะคะ
1: วิดิทัศน์ได้จบเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ได้ชมนักเรียนคิดว่าวิดิทัศน์กำลังสอนอะไรเราอยู่ครับตอนนี้เห็นอะไรบ้าง
6: กระด
1: ู
6: ก
1: โครงกระดูก
6: กระโหล
1: กเลย
6: คน
1: หน้าคนของอะไรนะฮะยุค 13,000 ปี
6: ซิลิโคน
1: มีการใช้ซิลิโคนอะไรครับคุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้เป็นอาจารย์ใช่ไหมครับกำลังศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับเลดี้ทำรอดคืออะไรครับนักเรียนอะไรนะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับที่เขาศึกษาคุณครูสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้อาจารย์กำลังศึกษาเกี่ยวกับเลดี้ทำรอดซึ่งเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นหัวกะโหลกใช่ไหมครับที่ค้นพบที่ทำรอดที่ปางมะผ้าจังหวัดอะไรครับแม่ฮ่องสอนใช่ครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามหัวกะโหลกเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหมครับเป็นนะถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเลยนักเรียนแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์เนี่ยกำลังนำหลักฐานชิ้นนี้นะครับมาหาอะไรครับซึ่งตอนนี้เราไม่มีเนื้อหนังมังสาของโครงกะโหลกแล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันเรากำลังทำอะไรครับเพื่อให้เห็นอะไรจำลองให้เห็นอะไรครับใบหน้าที่แท้จริงของเขาในอดีตใช่ไหมครับก็คือผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็กระบวนการทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนโครงกะโหลกเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับแล้วหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือไหมครับหลักฐานชั้นรองล่ะมีความน่าเชื่อถือไหมครับมีแต่ก็มีน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันก่อนอื่นเลยครับนักเรียนนี่ที่คุณครูพานัก

0: เรียนไปในวิดิทัศน์นะครับก็คือถ้ำลอดที่จังหวัดปางมะผ่านะครับนักเรียนครับบริเวณถ้ำลอดเนี่ยคุณครูเล่าให้ฟังครับถ้ำลอดเนี่ยเป็นภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็บริเวณถ้ำลอดเนี่ยมีถ้ำน้อยใหญ่มากมายเลยครับพอเข้าไปในถ้ำเนี่ยทำไมต้องเรียกว่าถ้ำลอดรู้ไหมเห็นไหมมีอะไรมีแม่น้ำลอดเข้าไปในถ้ำใช่ไหมครับมีแม่น้ำลอดเข้าไปในถ้ำการที่จะเข้าไปในถ้ำได้เราต้องอาศัยอะไรครับเรือแพเข้าไปในถ้ำใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยเราจะพบอะไรครับหินงอกหินย้อยใช่ไหมครับหินงอกหินย้อยอีกหนึ่งหลักฐานที่อาจารย์ได้ค้นพบนะครับคืออันนี้ครับนักเรียนเคยได้ยินไหม
1: โรงผ
0: ี
1: แมน
0: โรงผีแมนรู้ไหมครับว่าคืออะไรเป็นโรงศพทำจากอะไรครับ
1: ไม
0: ้นักเรียนสังเกตดีๆนะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยเป็นต้นไม้ทั้งท่อนเลยใช่ไหมครับผ่าครึ่งแล้วก็นำเนื้อไม้ข้างในออกเข้าใจไหมครับแล้วก็เอามาประกบกันนี่ถือว่าเป็นโรงไม้ในยุคหินใหม่นะครับนักเรียนซึ่งหินใหม่เนี่ยมีอายุแค่ 4,000 5,000 ปีเองนักเรียนแล้วเลดี้ถ้ำลอดมีอายุต้อง 13,000 ปีก็ค้นพบที่นี่เช่นกันแสดงว่ามองให้เห็นว่าถ้ำนี้มีความสำคัญไหมครับมีความสำคัญครับเนื่องจากมีมนุษย์หลายยุคหลายสมัยนะครับเข้ามาอาศัยโดยเฉพาะเลดี้ถ้ำลอดซึ่งเป็นยุคหินเก่าเลยเก่าแก่มากใช่ไหมครับ 13,000 ปีเลยแล้วก็โรงไม้หรือโรงผีแมนนะครับก็คือมีอายุประมาณ 4,000-3,000 ปีประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคาบนี้เสร็จนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นและก็หลักฐานชั้นรองได้นะครับรวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เห็นความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์คุณครูมีคำถามครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราแบ่งได้เป็น2ลักษณะสำคัญคืออะไรครับหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐาน
1: ช
0: ั้นรองแล้วความน่าเชื่อถือเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลักฐานชั้นไหนมากที่สุดครับ
1: ช
0: ั้
1: นต
0: ้นเพราะอะไรรู้ไหมให้ข้อมูลได้ไหมครับอยู่ร่วมสมัยกันอะไรครับได้ครับอยู่ร่วมสมัยกันจึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับส่วนหลักฐานชั้นรองใช่ว่าจะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยก็มีความน่าเชื่อถือเช่นกันครับเพราะอะไรครับทราบไหมไม่ทราบไม่เป็นไรครับหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือการผ่านกระบวนการทางวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองอย่างเช่นเราศึกษาจากหนังสือเรียนกว่าจะเป็นหนังสือเรียนได้เราต้องทำยังไงครับศึกษาข้อมูลเรียบเรียงข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่อย เรียบเรียงมาเป็นหนังสือให้เราได้อ่านใช่ไหมครับเก่งมากครับผมต่อไปครับนี่คุณครูมีตารางเปรียบเทียบครับระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองเพื่อนๆบอกกันไปเมื่อกี้ก็คือหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่อยู่อะไรครับร่วมสมัยกับเหตุการณ์เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์นั้นๆยกตัวอย่างได้ไหม
1: จาร
0: ึก
1: ภาพถ
0: ่าย
1: ว
0: ิดีโอวิดีทัศน์ภาพเขียนโบราณสถานโบราณวัตถุเก่งมากครับส่วนหลักฐานชั้นรองล่ะครับลักษณะสำคัญคือ
1: เก
0: ิดขึ้นภายหลังของเหตุการณ์ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: หน
0: ังสือเรียนของเราบทความวิชาการรายงานเอกสาร วิชาการครับหนังสือเรียนสารคดีแล้วก็อนุสาวรีย์นักเรียนครับคุณครูยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้แล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นได้ไหมครับที่ใกล้ตัวนักเรียนเลยพูดได้ไหมเฮ้ ใช่ไหมหลักฐานชั้นต้นนะมองในภาพของชุมชนตัวเองก็ได้ครับบ้านของตัวเองก็ได้มีอะไรที่เป็นหลักฐานชั้นต้นบ้างวัดใกล้บ้านได้เหมือนกันครับอะไรอีก
1: บ
0: ้านของเราเองก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกันถ้าเราเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบไทยโบราณเราสามารถศึกษาได้เหมือนกันครับมีอะไรครับ
1: โบสถ์
0: โบสถ์ได้ครับพอแล้วสำหรับหลักฐานชั้นต้นส่วนหลักฐานชั้นรองล่ะครับที่อยู่ที่มือเราเลยก็คือหนังสือใช่ไหมครับเก่งมากนี่คุณครูมีภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้น

0: ต้องเราศึกษาเรื่องอะไรครับตอนนี้ที่คุณนำมาศิลาจารึกนักเรียนคำว่าหลักฐานชั้นต้นของศิลาจารึกคืออะไรครับไม่ใช่ครับคืออะไรอันนี้เป็นศิลาจารึกเลยหรือเป็นภาพถ่ายเลยใช่ไหมครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นเองส่วนในทางกลับกันหลักฐานชั้นรองล่ะครับที่เกี่ยวกับศิลาจารึกคืออะไรหนังสือเรียนนั่นเองซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือหนังสือเรียนที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึกนะครับนักเรียนแยกแยะได้ไหมครับว่าระหว่าง2ภาพนี้2อันนี้อะไรเป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองพอแยกได้ใช่ไหมครับต่อไปครับอีก1ภาพนักเรียนภาพนี้คืออะไรครับภาพจิตรกรรมฝาผนังส่วนภาพนี้ล่ะครับเป็นช่างเขียนหรือเป็นผู้รู้หรือเป็นนักปราชญ์ในด้านนั้นๆ นะครับหลักฐานชั้นต้นคืออันไหนคือภาพไหนครับซ้ายหรือขวาภาพ1หรือภาพ2ครับภาพ1เป็นหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับส่วนภาพ2คือชั้นรองในทางกับการนักเรียนแล้วผู้รู้หรือนักปราชญ์เนี่ยเขาเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ไหมได้ไหมเขาเป็นนักปราชญ์นะเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านจิตรกรรมฝาผนังนะได้ไหมครับได้เช่นกันนักเรียนได้เช่นกันนะครับต่อไปครับสำหรับกิจกรรมที่คุณครูจะพานักเรียนทำวันนี้นะครับคือเกมตอบคำถามครับเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับคุณครูจะมีคำถาม1คำถามครับแล้วก็มีตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับกอไก่ขอไข่ขอควายงองูแล้วมาดูกันข้อแรกนะครับนักเรียนเรามาดูข้อแรกครับนักเรียนร่วมกันตอบช่วยกันตอบนะครับข้อแรกคือหลักฐานประเภทใดครับต่อไปนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นครับกอไก่เขาบอกว่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ขอไข่หนังสือวิจารณ์ประวัติศาสตร์ไทยขอควายบทความวิจัยเกี่ยวกับศิลปะสุโขทัยแล้วก็งองูครับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนะตอบข้อไหนครับใครตอบกอไก่ยกมือครับใช่ไหมนะขอไข่ครับขอไข่มีไหมขอควายไม่มีงองูครับไม่มีครับเฉลยคิดว่าคือข
1: ้อกอไก
0: ่ครับนักเรียนครับทำไมถึงตอบข้อกอไก่ใครให้เหตุผลได้ไหมครับ
2: เอกสารบันทึกในเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเหตุการณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็คงนานน่าดูก็เลยเลือกกอไก่เลย
0: ครับเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับประมาณว่าเอกสารบันทึกเหตุการณ์คืออยู่ร่วมสมัยนะครับกับในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนั่นเองแล้วหนังสือวิจารณ์บทความวิจัยแล้วก็หนังสือเรียนล่ะครับถือว่าเป็นอะไรหลักฐานชั้นรองเก่งมากครับข้อต่อไปครับคำถามครับหลักฐานชั้นรองครับมีลักษณะอย่างไรข้อกอไก่เป็นข้อมูลที่ได้รับการตีความหรือวิเคราะห์แล้วขอไข่ครับเป็นข้อมูลที่บันทึกขึ้นโดยตรงจากเหตุการณ์จริงขอควายครับเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เหลือจากยุคประวัติศาสตร์งองูครับเป็นข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์หรือเผยแพร่ครับหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับคิดว่าคือข้อไหน
1: กอไก่
0: ใช่ไหมนะใครตอบกอไก่ยกมือครับประมาณครึ่งห้องครับขอไข่ครับขอไข่มีประมาณ 4-5 คนครับขอควายมีไหมไม่มีงองูครับไม่มีครับเฉลยคือข้อกอไก่ครับนักเรียนครับหลักฐานชั้นรองที่คุณครูบอกไปก็คือเป็นหลักฐานที่มีการตีความหรือมีการวิเคราะห์แล้วซึ่งตีความกับจากที่ไหนครับหลักฐานชั้นต้นนั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่3นักเรียนหลักฐานชั้นต้นในยุคสุโขทัยที่สำคัญคืออะไรครับหลักฐานชั้นต้นในยุคสุโขทัยที่สำคัญคืออะไรกอไก่ครับบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่มาเยือนสุโขทัยครับขอไข่บทความวิชาการเกี่ยวกับศิลาจารึกขอควายครับเป็นวัตถุหรือสิ่งของที่เหลือจากยุคประวัติศาสตร์

0: งองูครับนิยายที่เขียนขึ้นเกี่ยวกับยุคสุโขทัยคำถามคือหลักฐานชั้นต้นครับคิดว่าคือข้อไหนข้อไหนครับใครตอบกอไก่ยกมือครับขอไข่ยกมือขอควายยกมือครับขอควายงองูครับยกมือสำหรับข้อ3ครับนักเรียนตอบอะไรครับ
1: ขอควาย
0: เฉลยคือขอควายครับผมเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่4ครับตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองที่ศึกษาครับประวัติศาสตร์ไทยคืออะไรกอไก่ครับบันทึกจากพงศาวดารไทยขอไข่รายงานการวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยขอควายครับจดหมายเหตุในสมัยอยุธยางองูคือศิลาจารึกในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับหลักฐานชั้นรองนักเรียนคิดว่าคือข้อไหน
2: ขอไข่
0: ใช่ไหมใครตอบขอไข่ยกมือเฉลยคือข้ออะไรครับ
2: ขอไข
0: ่ครับเก่งมากครับต่อไปครับข้อที่5ครับหลักฐานชั้นต้นครับของประวัติศาสตร์ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาคืออะไรครับกอไก่จดหมายเหตุขอไข่นิยายประวัติศาสตร์ขอควายบทวิจารณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็งองูครับบทความวิชาการครับหลักฐานชั้นต้นคือข้ออะไรครับ
2: กอไก่
0: ทำไมถึงตอบกอไก่ครับบันทึกร่วมสมัยกันแล้วก็มีวันเวลาบอกชัดเจนใช่ไหมครับคำตอบคืออะไรครับกอไก่ครับเก่งมากต่อไปครับข้อที่6ครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นครับกอไก่จดหมายเหตุของชาวต่างชาติขอไข่บันทึกเหตุการณ์ในช่วงสมัยรัชกาลที่5ขอควายจดหมายเหตุแล้วก็งองูครับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นก็คืออะไรครับหลักฐานชั้นรองคือข้
2: อง
0: ูถูกต้องครับผมนักเรียนครับจดหมายเหตุบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นรองครับข้อต่อไปครับจดหมายเหตุในสมัยกรุงธนบุรีจัดเป็นหลักฐานประเภทใดครับกอไก่หลักฐานชั้นต้นขอไข่หลักฐานชั้นรองขอควายหลักฐานที่ไม่สามารถจำแนกได้งองูครับหลักฐานที่ไม่สามารถเชื่อถือได้ครับจดหมายเหตุเป็นหลักฐานอะไรครับชั้
2: น
0: ใครตอบชั้นต้นยกมือครับใครตอบชั้นรองยกมือไม่มีใช่ไหมครับส่วนคอควายกับงูคุณครูเอามาหลอกนะครับคำตอบคือข้อ กอไก่ครับหลักฐานชั้นต้นครับผมเก่งมากข้อต่อไปครับหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ครับจัดเป็นหลักฐานประเภทใดหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็หลักฐานทางวัฒนธรรมครับข้อนี้ตอบอะไรครับชั้นต้นยกมือมี1คนชั้นรองยกมือครับคำตอบคือชั้นรองครับเก่งมากครับต่อไปข้อ9ครับข้อใดถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญในการศึกษาอาณาจักรล้านนาครับศิลาจารึกที่พบในเขตอาณาจักรล้านนาบทวิจารณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาครับขอควายครับบทความในวารสารประวัติศาสตร์แล้วก็งองูครับหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนในยุคปัจจุบันครับหลักฐานชั้นต้นที่สำคัญคืออะไรครับกอไก่ครับผมเก่งมากครับต่อไปครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่6ครับเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับโดยนักเรียนสามารถเปิดไปหน้าที่121นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่6ครับแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกเอกสารให้กับนักเรียนครับแล้วก็ให้คำแนะนำกับนักเรียนนะครับนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหมครับเสร็จไหมเสร็จนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาเฉลยนะครับเป็นแนวคำตอบนะครับนักเรียนในส่วนของข้อแรกครับนักเรียนเรามาดูกันข้อแรกครับหลักฐานชั้นต้นคืออะไรนักเรียนมันมีข้อกอไก่ขอไข่ขอควายคิดว่าคือข้อไหนครับ
1: ขอไข่
0: ขอไข่คืออะไรโอเคเก่งมากครับต่อไปข้อ2ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นหลักฐานชั้นรองครับ
1: ข้อควาย
0: ข้อควายคืออะไรครับ
1: หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่5ที่มีพิมพ์ในรัชกาลที่10
0: เก่งมากครับผมข้อต่อไปครับนักเรียนนี่คือให้นักเรียนเขียนผิดเขียนถูกบริเวณหน้าคำข้อความนะครับข้อความแรกครับจดหมายที่เขียนโดยรัชกาลที่8เล่าถึงเรื่องสมัยอยุธยาเป็นหลักฐานชั้นต้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเรื่องไม่จริงครับ
2: ไม่จริ
0: งนะครับเป็นหลักฐานชั้นอะไร
1: ช
0: ั้
1: นรอง
0: เป็นชั้นรองนะครับเนื่องจากเขียนไม่ร่วมสมัยใช่ไหมเขียนในรัชกาลที่8ก็จริงแต่เขียนถึงอะไรครับสมัยอยุธยาซึ่งไม่ร่วมสมัยกันนะสมัยรัชกาลที่8คืออะไรครับสมัยอะไรทราบไหมรัตนโกสินทร์นะครับข้อนี้เลยผิดนะครับต่อไปข้อที่2ครับสารคดีเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นหลักฐานชั้นรองถูกหรือผิดครับ
1: ถูกค
0: ่
1: ะ
0: ใครว่าถูกยกมือใครว่าผิดยกมือครับไม่มีนะครับมีไม่มีนะครับคำตอบคือถูกต้องนะครับสารคดีเป็นหลักฐานชั้นรองนั่นเองข้อต่อไปคือหลักฐานชั้นต้นทุกชนิดทุกชิ้นแม่นยำแล้วก็เชื่อถือได้เสมอเฉลยคือไม่เป็นความจริงนักเรียนคิดว่าทำไมถึงผิดครับข้อนี้
3: เพราะว่าบางชิ้นอาจจะเชื่อถือไม่ได้ค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนเก่งมากครับคุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับถึงแม้จะเป็นหลักฐานชั้นต้นก็ตามนักเรียนซึ่งตามหลักที่เราเรียนคืออะไรครับต้องมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนักเรียนหลักฐานชั้นต้นเนี่ยทุกชิ้นไม่เสมอไปนะครับที่จะต้องมีความน่าเชื่อถือเสมอนะครับเนื่องจากเราสามารถพบหลักฐานขึ้นใหม่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เราสามารถมีหลักฐานขึ้นมาใหม่ถ้าเราหาเจอแล้วก็มาหักล้างกับหลักฐานเดิมนะครับทำให้หลักฐานชั้นต้นเนี่ยไม่มีความแม่นยำหรือมีความน่าเชื่อถือเสมอไปนะครับต่อไปข้อต่อไปครับคือหนังสือเรียนเป็นหลักฐานชั้นต้นถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ทำไมถึงผิดครับ
3: เพราะว่าไม่ได้อยู่ร่วมสมัยค่ะ
0: เพราะว่าไม่อยู่ร่วมสมัยใช่ไหมครับเก่งมากครับเนื่องจากหนังสือเรียนเนี่ยเป็นการรวบรวมจากหลักฐานชั้นต้นใช่ไหมครับมาหลายๆหลักฐานเลยโดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนขั้นแรกคืออะไรครับเราจะศึกษาเราต้องทำอะไรยังไม่หาตั้งอะไรครับ
4: ต
0: ั้งหัวข้อกำหนดหัวข้อใช่ไหมครับขั้นที่2เมื่อเรามีหัวข้อแล้วคืออะไรครับรวบรวมรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลนะครับเมื่อรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลข้อที่3คือตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหลักฐานที่เราหามาข้อที่4ครับ
4: สร
0: ุปความรู้แล้วก
4: ็
0: นำเสนอถือว่าหนังสือเรียนก็เหมือนจะเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็คือการนำเสนอคือเรามาศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวบรวมทำออกมาเป็นหนังสือเรียนให้เราเรียนนะครับต่อไปครับ

0: ถามคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับนักเรียนใครอยากตอบข้อนี้ครับทราบไหมว่าความแตกต่างระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองแตกต่างกันอย่างไร
1: เพราะว่าหลักฐานชั้นต้นอยู่ร่วมสมัยแต่หลักฐานชั้นรองเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
0: โอเคครับเก่งมากครับเพิ่มเติมนะครับนักเรียนเพื่อนอาจจะตอบไม่ครบนะครับก็คือหลักฐานชั้นต้นคืออะไรครับอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั่นเองเรามองกันที่เวลาใช่ไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองคืออะไรครับความสำคัญคือไม่อยู่ร่วมสมัยหรือเกิดขึ้นภายหลังนะครับประมาณนี้นักเรียนครับต่อไปข้อต่อไปครับทำไมจึงใช้หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกันในการศึกษาประวัติศาสตร์ข้อนี้ใครตอบได้บ้างครับ
1: เพราะว่าหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีความสำคัญเหมือนกันค่ะ
0: โอเคครับนักเรียนเพราะว่าหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองเนี่ยมีความสำคัญเหมือนกันเลยใช่ไหมครับขอบคุณนะครับก็คือคุณครูอธิบายเพิ่มนะครับคุณครูเคยสอนว่าหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดใช่ไหมครับแล้วทำไมเราไม่ศึกษาหลักฐานชั้นต้นให้จบไปเลยล่ะไม่ต้องไปศึกษาหลักฐานชั้นรองใช่ไหมครับเราต้องมามองหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นรองก็ตามแต่หลักฐานชั้นรองเนี่ยล้วนผ่านอะไรครับวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเอง5ขั้นตอนที่เราพูดไปนะครับมีการกำหนดหัวข้อมีการรวบรวมข้อมูลมีการตรวจสอบข้อมูลสรุปความรู้แล้วก็อะไรครับนำเสนอใช่ไหมครับซึ่งมีการผ่านวิธีการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าหาความถูกต้องและหาความแม่นยำได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ครับต่อไปครับนี่คือบทความนะครับนักเรียนสำหรับข้อต่อไปบทความมีอยู่ว่าจดหมายเหตุวันวลิตเป็นบันทึกของนายเยเรมิสฟานฟรีสชาวฮอลันดาครับเมื่อพ.ศ. 2183เขาเป็นพ่อค้าที่เข้ามาทำธุรกิจอยู่ในอาณาจักรยาระหว่างพ.ศ. 2179ถึงพ.ศ. 2185ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในรัชกาลพระเจ้าปราสาททองซึ่งพระเจ้าปราสาททองอยู่ในช่วงพ.ศ. 2173ถึง2199ครับจดหมายเหตุเล่มนี้ของเขาเล่าเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองที่เขาพบเจอด้วยตนเองและเหตุการณ์ทางการเมืองย้อนหลัง30ปีขึ้นไปครับนักเรียนครับจะเป็นตารางใช่ไหมสำหรับข้อนี้นักเรียนตอบว่าอย่างไรบ้างครับคุณครูเฉลยให้ดูแล้วนะครับนักเรียนคุณครูพาวิเคราะห์เขาจะให้เรียงความน่าเชื่อถือมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดใช่ไหมครับมันจะต้องมีมากที่สุดมากน้อยแล้วก็น้อยที่สุดทำไมความน่าเชื่อถือของพระเจ้าปราสาททองเนี่ยในรัชสมัยเนี่ยถึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับอะไรเมื่อกี้พูดเพราะอะไรครับวันวลิตเขาอยู่ในช่วงไหนวันวลิตเขาบันทึกช่วงไหนครับร่วมสมัยกับอะไรใช่ครับก็ต้องเป็นร่วมสมัยกับพระเจ้าปราสาททองนะครับเลยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับในขณะเดียวกันนักเรียนพระเจ้าทรงธรรมซึ่งพ.ศ.เนี่ยห่างไปมากเลยย้อนหลังไปมากเลยใช่ไหมครับแสดงว่าหลักฐานที่เขารวบรวมศึกษามาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมครับมีเหมือนกันแต่ทำไมครับ
2: น
0: ้อยที่สุดนั่นเองถ้าเรียงลำดับก็คือมากที่สุดมากน้อยแล้วก็น้อยที่สุดนะครับเรามามองเรื่องเนื้อหาของชั้นต้นแล้วก็ชั้นรองนะครับทำไมถึงมองว่าหลักฐานที่วันวลิตรวบรวมในจดหมายเหตุของเขาเนี่ยในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองถึงเป็นหลักฐานชั้นต้นครับมีใครตอบได้ไหมครับได้ไหมทำไมถึงเป็นหลักฐานชั้นต้นได้ฮะ
1: เพราะว่าอยู่ร่วมสมัยค่ะ
0: เพราะอยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าปราสาททองใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็คือขอบคุณครับก็คือวันวริศเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองนั่นเองนักเรียนแล้วก็สิ่งที่เขาจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าปราสาททองในช่วงรัชสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแต่ข้อความเขาบอกว่าเขามีการเขียนข้อความเกี่ยวกับการเมืองของในสมัยนั้นใช่ไหมฮะย้อนหลังไปถึงกี่ปี30ปีก็คือย้อนหลังขึ้นไปใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่เราบันทึกย้อนหลังไปถือว่าเป็นหลักฐานชั้น รองก็คือ3รัชกาลที่เหลือก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะครับเก่งมากครับใครถูกหมดเลยครับยกมือใกล้เคียงนะครับถูกหมดเลยได้เหมือนกันครับขอบคุณครับต่อไปนักเรียนหลังจากที่เราเรียนคาบนี้จนหมดคาบนะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับตั้งแต่ต้นคาบเลย
2: วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นว่าเป็นยังไงครับแล้วก็หลักฐานชั้นรองว่าเป็นยังไงเหมือนกัน
0: ครับผมแล้วตอบได้ไหมครับว่าชั้นต้นเป็นอย่างไรชั้นรองเป็นอย่างไรครับ
2: หลักฐานชั้นต้นอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆครับ
0: อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆส่วนหลักฐานชั้นรอง
2: หลักฐานชั้นรองไม่ได้อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นั้นครับ
0: เก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคำถามต่อไปนักเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วเรามามองกันครับว่าระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชิ้นไหนมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับชั้นต้นนะหลักฐานชั้นต้นมีความน่าเชื่อถือมากแต่ในขณะเดียวกันเราทิ้งหลักฐานครับเราทิ้งไม่ได้นะเพราะหลักฐานชั้นรองก็มีความน่าเชื่อถือเหมือนกันเพราะผ่านอะไรครับวิธีการอะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะครับในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์กันครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: I think it's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่าในวันนี้แล้ว

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิ

0: ตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่ามาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติ

0: ยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะ แต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SSF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อ

อง RMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน RMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบข.สำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ํา 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม RMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCA ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราว

ก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรูปเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: มเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยสอนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: พร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
1: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบ

0: มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี
1: สำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยและก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
2: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
2: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะคนจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกครีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อย

0: ั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิดเรื่องกำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี้ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอบบางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยพูดได้จนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค
2: ์กี่เดือนแล้วคะมีขาดกี่เดือนแล้วคะเนี่ยขาดเดือนแค่แบบนี้ไม่รู
1: ้ไม่รู้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยอองสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: คดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลต้นฉบับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะนั่นมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: ไฟล์ที่ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบไหมคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการ

0: เดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้า
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
2: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีนี้ในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
1: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบ แข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือค่ะภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
1: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
0: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้

0: คนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่ๆ
1: นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหนี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตเด็กๆจำได้ไหมคะ
2: จำได
1: ้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะต้องขอทบทวนให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กก็ได้นำหุ่นจำลองอวัยวะภายในของมนุษย์มาด้วยวันนี้เท่าที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะอวัยวะภายในของมนุษย์เนี่ยเราก็จะมีเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินเนี่ยกระจายอยู่ทั่วร่างกายเลยใช่ไหมคะเท่าที่สังเกตเนี่ยเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเจ้าเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินนี้คือเส้นของอะไรคะถามได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะ
2: หลอดเล
1: ือดเก่งมากเลยค่ะหลอดเลือดของเรานะคะมีกี่ประเภทด้วยกันคะ
2: 3
1: ประเภทมีประเภทอะไรบ้างเก่งมากเลยค่ะหลอดเลือดของเรานะคะมีทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามของคุณครูเล็กค่ะคำถามข้อนี้นะคะเลือดจะเดินทางไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างไรจากที่เราได้สังเกตในหุ่นจำลองไปแล้วนะคะเราก็ได้เห็นเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินซึ่งเด็กๆก็ได้ตอบคำถามข้อนี้ไปแล้วนั่นก็คืออะไรนะคะ
2: หลอดเล
1: ือดซึ่งหลอดเลือดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีแค่หลอดเลือดอย่างเดียวเลือดจะสามารถไปส่วนต่างๆของร่างกายได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังมีอวัยวะอื่นๆอีกไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเลือดมีไหมคะ
2: มี
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้ศึกษากันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววัน

นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าการเดินทางของเลือดเนี่ยจะเดินทางไปได้อย่างไรซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยค่ะซึ่งก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูเล็กอยากจะทราบค่ะว่าเด็กๆคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตตอนนี้นะคะให้เวลาเด็กๆช่วยกันคิดก่อนเลยค่ะกับคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิต

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอในห้องนี้ขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1ละกันค่ะกับคำถามข้อนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าอวัยวะใดบ้างที่สำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตค่ะ
1: มีหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เลือดค่ะ
0: ใช่หรือเปล่าเอ่ยคำตอบนี้ใช่ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางหรือเปล่าเอ่ยแต่จริงๆแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเล็กค่ะก็จะให้เด็กๆได้เห็นถึงภาพรวมอวัยวะที่เราได้ใช้ในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตในวันนี้ค่ะอวัยวะส่วนแรกคืออะไรคะ
2: ห
0: ั
2: วใจ
0: หัวใจนะคะอวัยวะส่วนที่สองคืออะไร
2: ปอ
0: ดและอวัยวะส่วนที่3นั่นก็คือหลอดเลือดที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าปอดจะทำงานร่วมกับหัวใจได้อย่างไรในวันนี้เราก็จะมาได้มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเราเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะคะการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตอวัยวะส่วนแรกที่เราได้เรียนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นก็คือหัวใจทีนี้ค่ะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหัวใจของมนุษย์เรานั้นมีด้วยกันกี่ห้องคะ
2: 4
0: ห้องด้วยกันเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าหัวใจของเราลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นแบบในภาพนี้หรือเปล่าคะที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่า
2: ไม่
0: ใช่นะคะหัวใจของมนุษย์เนี่ยก็จะมีลักษณะหน้าตาที่จำเพาะออกไปจำได้ไหมคะว่าหัวใจของมนุษย์ขนาดเท่าไหร่คะกำปั้นของเจ้าของหัวใจนั่นเองซึ่งวันนี้คุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆนะคะบันทึกข้อมูลซึ่งเด็กๆสามารถวาดภาพหัวใจเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจแบบนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะเรียนรู้กันว่าหัวใจแต่ละห้องเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะหัวใจของเรานะคะจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเราพาออกมานะคะก็จะสามารถแบ่งได้4ห้องซึ่งหัวใจของมนุษย์ห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องขวาบนห้องที่2ค่ะก็จะเป็นห้องขวาล่างถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างและเราก็จะมีตัวเชื่อมห้องแต่ละห้องนะคะที่คอยกั้นหัวใจแต่ละห้องเราก็จะเรียกว่าลิ้นหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างซึ่งหัวใจของเรานะคะในห้องแรกเนี่ยก็คือห้องบนขวาค่ะซึ่งก็จะรับเลือดนะคะจากส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นเลือดที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเป็นเลือดเสียมาบริเวณห้องนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเลือดเสียนี้ทำไมถึงเป็นเลือดเสียรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าเลือดเสียนี้นะคะเราได้ผ่านการใช้งานมาทุกๆส่วนของร่างกายในเลือดนี้นะคะเลือดเสียหรือเราเรียกว่าเลือดดำนะคะก็จะมีปริมาณของแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าพอร่างกายของเราเนี่ยได้ใช้งานเลือดเสียไปแล้วเราสามารถเทเลือดออกจากร่างกายเราได้ไหมคะไม่ได้เราต้องทำการหมุนเวียนให้ระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยสามารถมีเลือดดีกลับมาได้เราก็จะไปเรียนรู้กันต่อค่ะในหัวใจห้องล่างขวานั่นเองซึ่งห้องล่างขวานี้นะคะก็จะทำงานต่อจากห้องบนขวาเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะคอยรับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาลงมาที่ห้องล่างขวาและห้องล่างขวานี้นะคะก็จะส่งเลือดค่ะไปที่ปอดหัวใจห้องล่างขวานี้นะคะก็จะทำหน้าที่รับเลือดเสียนะคะที่มาจากห้องบนขวาจากนั้นเขาก็จะส่งเลือดนี้นะคะไปที่ปอดของเรานั่นเอง

าละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ห้องถัดไปนั่นก็คือห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายของเรานะคะเราเนี่ยก็จะรับเลือดดีที่มาจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายทีนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะอธิบายให้ฟังคำว่าเลือดดีนะคะเลือดดีเนี่ยหรือว่าเลือดแดงนะคะมาจากปอดของเราซึ่งปอดของเราเนี่ยจะทำการฟอกเลือดของเราทำให้เลือดแดงของเราหรือเลือดดีของเราเนี่ยจะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนที่มากขึ้นนั่นเองทำให้เหมาะต่อการไปใช้งานเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราได้นักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปในสมุดของตนเองได้เลยนะคะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับหัวใจห้องล่างซ้ายกันนะคะห้องล่างซ้ายนะคะจะทำหน้าที่ในการรับเลือดดีที่มาจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายนี้นะคะก็จะได้รับเลือดดีที่มาจากห้องบนซ้ายเสร็จแล้วก็ส่งลงมายังห้องล่างซ้ายนี้แล้วก็ส่งต่อไปให้กับร่างกายของเราได้ใช้งานต่อนั่นเองค่ะ

แต่ว่าองค์ประกอบของหัวใจเรานะคะก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญบริเวณนี้เราเรียกว่าอะไรคะอะไรเอ่ยลิ้นหัวใจนั่นเองซึ่งลิ้นหัวใจนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลยลิ้นหัวใจจะทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดเรานะคะและก็กั้นไม่ให้เลือดเนี่ยไหลย้อนกลับในขณะที่หัวใจกำลังบีบและคลายตัวนั่นเองถ้าหากว่าเลือดอยู่ในบริเวณห้องบนขวานะคะและก็ถูกส่งลงมายังห้องล่างขวาในขณะที่หัวใจบีบตัวนี้เนี่ยเลือดก็จะไม่ย้อนกลับไปเนื่องจากว่าเรามีลิ้นหัวใจในคอยกั้นเอาไว้นั่นเองซึ่งลิ้นหัวใจนี้ก็สำคัญมากๆนะคะในโครงสร้างของหัวใจเรานักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลลงได้เลยนะคะอาจจะเขียนเป็นใจความที่นักเรียนเข้าใจได้เลยนะคะ

0: ละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับอวัยวะส่วนถัดไปนั่นก็คืออะไรเอ่ยปอดของเรานั่นเองค่ะปอดของมนุษย์เรานะคะมีด้วยกันกี่ข้างคะ
1: 2
0: ข้างด้วยกันเรามารู้จักหน้าที่ของปอดกันก่อนเลยค่ะปอดนะคะจะมีหน้าที่ในการรับเลือดเสียที่มาจากหัวใจห้องไหนนะคะห้องไหนเอ่ยจำได้ไหมคะห้องล่างขวาแล้วมาฟอกแล้วส่งกลับไปยังหัวใจห้องบนซ้ายการที่ปอดของเรานะคะได้ฟอกเลือดเสียเนี่ยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาก็จะได้เลือดดีซึ่งเลือดนะคะก็จะส่งกลับไปที่หัวใจห้องบนซ้ายนั่นเอง

ซึ่งภายในปอดของเรานะคะก็จะมีถุงลมถุงลมนะคะจะเป็นลักษณะเป็นถุงกลมๆนะคะเล็กๆๆอยู่ในภายในปอดของเรานะคะซึ่งถุงลมนี้นะคะก็จะมีหลอดเลือดฝอยเห็นไหมคะหลอดเลือดฝอยที่มีลักษณะเป็นล่างแหอยู่บริเวณโดยรอบของถุงลมซึ่งถุงลมนะคะจะมีหน้าที่ในการฟอกเลือดโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สค่ะเมื่อเราหายใจเข้าไปนะคะเราก็จะได้รับแก๊สออกซิเจนซึ่งแก๊สออกซิเจนนี้นะคะก็จะไปอยู่ในถุงลมของเราค่ะถุงลมที่เป็นถุงเล็กๆด้านในและเลือดของเรานะคะที่เป็นเลือดเสียเนี่ยก็จะผ่านมากับหลอดเลือดสีดำของเราหลอดเลือดดำนี้และก็ทำการแลกเปลี่ยนแก๊สกันโดยเราก็จะได้ทำการฟอกเลือดในขั้นตอนนี้พอทำการฟอกเลือดเสร็จจากเลือดเสียของเราก็จะกลายเป็นเลือดดีและก็จะส่งผ่านต่อไปที่หลอดเลือดแดงของเราและก็ส่งกลับไปที่หัวใจของเรานั่นเองในขณะเดียวกันค่ะแก๊สออกซิเจนที่ทำการฟอกและแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากนั้นเราก็ทำการหายใจออกมาเพื่อนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นออกไปจากร่างกายเราแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ได้แก๊สอะไรคะได้แก๊สออกซิเจนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆสังเกตเนี่ยก็จะทราบว่าระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนี้นะคะก็จะทำงานควบคู่กับระบบการหายใจนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่ามีการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในครั้งต่อไปด้วยนะคะ

0: เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าร่างกายของเรานะคะมีระบบการทำงานอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญเลยในระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะก็จะมีหลอดเลือดและก็อวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะและก็หัวใจของเราทั้ง4ห้องและก็ปอดของเราด้วยเด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนเลยนะคะให้เด็กๆตั้งใจดูให้ดีนะคะระบบการทำงานของหัวใจของเราและก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะหัวใจของเราห้องบนขวานี้นะคะจะรับเลือดเสียรับเลือดเสียมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเราตามที่เด็กๆได้จดบันทึกไปนะคะจากนั้นค่ะก็ส่งมาจากห้องบนขวาลงมาห้องล่างขวาซึ่งห้องล่างขวานี้นะคะก็จะรับเลือดเสียจากหัวใจห้องข้างบนเลยและก็ส่งไปที่ไหนคะส่งเลือดเสียนี้ไปหาปอดของเราซึ่งปอดของเราก็จะทำการฟอกเลือดของเราจากเลือดเสียกลายเป็นเลือดอะไรเอ่ย
1: เล
0: ือดที่ดีเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากจากนั้นเราได้เลือดดีแล้วเราก็ส่งไปที่ไหนต่อห้องซ้ายเก่งมากค่ะซึ่งห้องบนซ้ายนะคะก็จะรับเลือดดีเนี่ยมาจากปอดของเราจากนั้นก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างซ้ายนี้ส่งเลือดดีไปที่ไหนต่อคะไปไหนเอ่ยเก่งมากค่ะรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราลักษณะก็จะวนไปแบบนี้ตลอดเวลาเลยที่หัวใจของเราทำงานอยู่นั่นเองอีกครั้งหนึ่งเราช่วยกันตอบนะคะว่าร่างกายของเราจะได้รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆร่างกายนี้ส่งไปที่ห้องไหนเอ่ยหัวใจห้องไหนคะ
1: ห
0: ้
1: องบนขวา
0: ห้องบนขวาเก่งมากจากนั้นไปไหนต่อเอ่ย
1: ห
0: ้
1: องล
0: ่
1: างขวา
0: ห้องล่างขวาจากนั้นไปไหนต่อคะไปที่ปอดไปทำอะไรเอ่ยที่ปอด
1: ฟ
0: อกเลือดจากเลือดเสียเนี่ยเราก็จะได้เลือดที่ดีหรือเลือดแดงจากนั้นได้เลือดที่ดีต่อแล้วไปไหนเอ่ย
1: ไปที
0: ่ห้องบนซ้ายจากห้องบนซ้ายไปไหนต่อคะ
1: ไปห้องล่างซ้าย
0: ไปห้องล่างซ้ายแล้วห้องล่างซ้ายส่งเลือดดีนี้ไปที่ไหนต่อคะไปอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราเก่งมากเลยค่ะลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะวนเวียนไปแบบนี้เราถึงเรียกว่าระบบไหลเวียนโลหิตนั่นเองค่ะซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตนี้นะคะก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายเราจะคอยทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำขนส่งสารอาหารแก๊สและสารอื่นๆนะคะไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายลักษณะเขาก็จะวนเวียนไปตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตนั่นเองแสดงว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำค
0: ัญมากถ้าหากว่าหัวใจของเราหยุดทำงานแสดงว่าระบบไหลเวียนโลหิตก็จะทำไมด้วยคะ
1: หย
0: ุดทำงานด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าเราก็จะเสียชีวิตนั่นเองแสดงว่าสำคัญกับชีวิตเรามากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้เด็กๆได้ปฏิบัติใบงานที่6ของเราวันนี้เรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนใส่ลูกศรตามกระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตลงในแผนภาพการไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ลงมือปฏิบัตินะคะใบงานที่6เรื่องการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงการทำใบงานตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของนักเรียนและสามารถให้คำแนะนำระหว่างการทำใบงานนี้ได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงของการทำกิจกรรมคุณครูอะไรก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทาง ได้ลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำใบงานที่6เสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆต้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเฉลยใบงานที่6ของเราพร้อมกันเลยค่ะส่วนแรกของเราค่ะอวัยวะแรกก็คือปอดใช่ไหมคะส่วนที่2คืออะไรคะหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายหัวใจของเรานี้ที่เราเรียนกันไปมีกี่ห้องคะ
1: 4 ห้อง
0: ด้วยกันนะคะเป็นห้องแรกคือห้องอะไรเอ่ยห้องบนขวาถัดลงมาเป็นห้องล่างขวาและก็ห้องบนซ้ายและก็ห้องล่างซ้ายนะคะซึ่งเท่าที่ครูเล็กเนี่ยไปสังเกตมาเด็กๆบางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าด้านไหนจะเป็นด้านขวาด้านไหนจะเป็นด้านซ้ายถ้าหากว่าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะถ้าเราเทียบด้านเดียวกับหัวใจเราเนี่ยลักษณะของในภาพเนี่ยก็จะตรงกับเราแต่ถ้าเราหันมองด้านหน้าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเรานั่นเองค่ะอยากให้เด็กๆนะคะลองทำความเข้าใจจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะส่วนแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจะส่งไปที่ไหนคะหัวใจห้อง
1: บนขว
0: านะคะจากนั้นส่งไปไหนต่อลงมาที่ห้องล่างขวาและก็เลือดเสียเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปฟอกที่ไหนคะที่ปอดของเรานะคะพอฟอกเสร็จแล้วเราได้เลือดอะไรเอ่ยเลือดดีหรือเลือดแดงก็จะส่งไปที่ไหนคะหัวใจห้องบนซ้ายจากบนซ้ายลงมาก็จะเป็นหัวใจห้องล่างซ้ายทีนี้ค่ะเลือดดีที่

0: มาจากหัวใจของเราจากห้องล่างฟ้าจะไปไหนต่อนะคะไปไหนนะไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเราลักษณะก็จะวนเวียนไปแบบนี้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งซึ่งหน้าที่ของหัวใจห้องบนขวาเรานะคะก็จะรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเลือดเสียของเราจะมีแก๊สอะไรอยู่เยอะมากกว่ากันคะแก๊สอะไรนะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากนะคะเราถึงเรียกว่าเลือดเสียหรือเลือดดำที่มาจากส่วนต่างๆของหัวของร่างกายเราและก็ส่งไปที่หัวใจห้องล่างขวาลงมาจากห้องล่างขวาเนี่ยเราก็จะส่งเลือดเสียนี้ไปฟอกที่ไหนนะคะที่ปอดของเรานั่นเองปอดของเราเนี่ยก็จะรับเลือดเสียออกมาฟอกจากนั้นก็จะส่งไปที่หัวใจห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายนี้ก็จะรับเลือดดีมาจากปอดจากนั้นก็ส่งไปที่หัวใจที่ไหนเอ่ยห้องล่างซ้ายนั่นเองและห้องล่างซ้ายนี้ก็มีเลือดดีส่งไปให้ร่างกายของเราแล้วถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อธิบายก็อาจจะเป็นลักษณะภาพของลูกศรแบบนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบเฉลยได้เลยค่ะว่าใบงานของเรามีลักษณะเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องนะคะสามารถแก้ไขได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของสรุปบทเรียนในวันนี้บทเรียนที่เราเรียนกันไปเนี่ยก็จะเป็นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องเข้าใจว่าหัวใจของเราแต่ละห้องทำหน้าที่อย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเล็กค่ะอยากทดสอบค่ะว่านักเรียนในห้องต้นทางของเราจะสามารถเข้าใจหรือไม่ว่าหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างคุณครูเล็กก็ได้ทำการสุ่มเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากให้นักเรียนนะคะในห้องต้นทางของเราเปิดไปที่ปกหลังสมุดของเราค่ะตรวจสอบดูไหมดูนะคะว่ามีข้อความหรือว่ามีป้ายแผ่นป้ายอะไรอยู่ด้านหลังสมุดหรือไม่นะถ้าใครมีนะคะยกมือเลยค่ะแสดงตัวขึ้นมาได้เลยค่ะเราจะปรบมือให้กับผู้โชคดีของเราค่ะขอเชิญผู้โชคดีของเราทุกคนเลยนะคะมาที่หน้าห้องเรียนค่ะ
1: หัวใจดีค่ะขาดการไม่ให้เลือดหมูและคือเลือดของคน
0: มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีของเรานะคะออกมาครบแล้วทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะผู้โชคดีคนแรกของเรานะคะได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนบอกเราสิคะได้ข้อความว่าอะไรคะอ่านได้เลยค่ะลูกจากบัตรคำที่เราได้ไปค่ะ
2: ได้รับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งไปแล้วส่งเลือดเสียไปยังปอด
0: ได้รับเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวานะคะแล้วส่งเลือดเสียนั้นไปยังปอดตอบได้ไหมคะว่าอันนี้คือหน้าที่ของอะไรเอ่ย
2: หน้าที
0: ่ของหัวใจห้องไหนคะ
2: ห้องล่างขวา
0: ห้องล่างขวาถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะนำแผ่นป้ายไปติดให้นะคะส่งไมค์ให้คนถัดไปได้เลยค่ะคนที่2ค่ะเราได้รับแผ่นป้ายที่บอกว่าอะไรคะ
3: ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดครับ
0: ควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดเป็นหน้าที่ของอะไรคะ
3: ลิ้นหัวใจครับ
0: ลิ้นหัวใจถูกต้องหรือเปล่าคะนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกไหมคะถ้าตอบเหมือนกันแสดงว่าถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะ

0: เลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ
1: หน้าที่นี้ของบัตรคำนี้เป็นหน้าที่ของห้องอะไรคะหัวใจห้องอะไรเอ่ย
0: ห้องล่างซ้ายค่ะ
1: ห้องล่างซ้ายถูกต้องหรือเปล่าคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะได้เลยค่ะอ่านได้เลยค่ะลูก
3: รับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวา
1: อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวใจห้องไหนคะห้องไหนคะ
2: บนขวา
1: ห้องบนขวาถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าคะถ้าตอบเหมือนกันถูกต้องค่ะ
0: รับเลือดดีจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายค
1: ่ะห้องอะไรนะ
0: ห้องบนซ้าย
1: ให้อ่านอีกทีนึง
0: รับเลือดดีจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายค
1: ่
0: ะ
1: รับเลือดดีจากปอดแล้วส่งไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายแสดงว่าเป็นหน้าที่ของใครคะหัวใจห้องอะไรเอ่ย
2: ห้องบนซ้าย
1: ห้องอะไรนะ
0: ห้องบนซ้ายค
1: ่
0: ะ
1: ห้องบนซ้ายถูกต้องค่ะคนสุดท้ายของเราค่ะ
4: กั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับในขณะที่หัวใจกำลังบีบและคลายตัวครับ
1: อันนี้เป็นหน้าที่ของอะไรคะ
4: ลิ้นหัวใจครับ
1: ลิ้นหัวใจนักเรียนไปทางตอบเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะซึ่งเรานะคะก็ได้คำตอบครบแล้วทั้งหมดเลยนะคะทุกส่วนเลยเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวใจของเรานะคะก็ทำงานโดยมีเลือดใช่ไหมคะเป็นกรอบซึ่งก็จะเป็นหน้าที่หลักเลยของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายเราโดยมีเลือดเนี่ยค่ะเลือดนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำสารอาหารแก๊สและสารอื่นๆไปยังอวัยวะส่วนต่างๆทั่วร่างกายโดยผ่านอะไรเอ่ยหลอดเลือดของเราไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยซึ่งอวัยวะที่สำคัญของเรา3อย่างในระบบไหลเวียนโลหิตคืออะไรบ้างคะวันนี้ที่เราเรียนกันไปหัวใจปอดแล้วก็หลอดเลือดต่างๆใช่ไหมคะที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราเลยเก่งมากเลยวันนี้เด็กๆก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญไหมคะสำคัญแล้วระบบไหลเวียนโลหิตนี้ต้องทำงานตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นเองดังนั้นค่ะในเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นในเรื่องของวิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือใบงานที่7เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ีจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้นายเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนายเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนิน

กิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันไปเรื่องจำได้ไหมการนำความรู้ความคิดหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนักเรียนก็จะต้องนำข้อคิดจากเรื่องหรือคติเตือนใจก็ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมนักเรียนได้นำไปใช้ไหมไม่ใช่ค่ะอันไหนใครนำข้อคิดและความรู้แล้วก็ความคิดต่างๆจากเรื่องที่เราอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยกมือทุกคนเลยนะครับเก่งมากปรบมือให้ตนเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องใหม่ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวพวกเรามาติดตามชมกันเลยนะครับครูโอก็มีคำถามชวนคิดมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ดูกันคำถามคือนักเรียนรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงหรือไม่อย่างไรทราบไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักนิทานเรื่องคนหูตึงไหมครับอันไหนใครรู้จักยกมือขึ้นปลายทางบางคนอาจจะรู้จักแต่ต้นทางไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเดี๋ยวครูบอกให้นิทานเรื่องคนหูตึงเนี่ยก็จะเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดในเรื่องการสื่อสารคนหูตึงนักเรียนรู้จักคนหูตึงไหมคนหูตึงก็คือคนที่ฟังหรือได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะครับซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็จะให้ข้อคิดด้านการฟังด้วยต่อมาครับครูโอก็มีกิจกรรมฟังนิทานประสานข้อคิดเดี๋ยววันนี้มีวีดิทัศน์ที่เป็นนิทานคนหูตึงมาให้นักเรียนได้ชมกันในขณะที่ชมเราพูดแทรกได้ไหม
2: ไม่ได้
1: เราส่งเสียงดังได้ไหมนักเรียนจะต้องมีสมาธิและจับประเด็นสำคัญจากเรื่องคนหูตึงเพื่อที่จะได้ตอบคำถามได้นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาดูพร้อมกันเลยนะครับ
3: เป็นนิทานเกี่ยวกับคนหูตึงทำให้มีปัญหาในการสื่อสารซึ่งมีใจความว่ามีเด็กวัดคนหนึ่งเป็นคนหูตึงวันหนึ่งสมภารให้ไปขอยาสามัญประจำบ้านมาให้เด็กหูตึงคนนั้นฟังไม่ถนัดนึกว่าท่านสัมภารบอกให้ไปขอน้ำปลาและไม่ได้ซักถามให้แน่จึงออกเดินไปที่หมู่บ้านทันทีพบเด็กหูตึงคนหนึ่งกำลังทอเสื่ออยู่หน้าบ้านจึงเข้าไปขอน้ำปลาให้สัมภารเด็กหญิงหูตึงก็บอกว่าเสื่อของเธอเพิ่งทอได้320เส้นเท่านั้นเองเด็กวัดคิดว่าเด็กหญิงหูตึงมีธุระยุ่งกับการทอผ้าจึงเข้าไปในครัวและตักน้ำปลามาหม้อหนึ่งแล้วก็กลับวัดเด็กหญิงเห็นเด็กวัดถือน้ำปลาไปเช่นนั้นก็วิ่งไปหาแม่ซึ่งกำลังซักผ้าบอกแม่ให้ไปฟ้องท่านสมภารว่าลูกศิษย์ของท่านมาถามถึงเรื่องทอเสื่อแต่กลับเข้าครัวขโมยน้ำปลาวิ่งหนีไปแม่เป็นคนหูตึงจึงดุลูกว่าลูกยังเด็กอยู่ยังไม่สมควรคิดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อโตพอแล้วแม่จะช่วยจัดการหาให้เด็กหญิงก็กลับไปทอเสื่อส่วนแม่ก็คงซักผ้าต่อไปแม่นั่งคิดถึงเรื่องที่ลูกสาวบอกว่าอยากจะแต่งงานเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกให้สามีรู้ลูกสาวคิดจะอยากแต่งงานหล่อนจึงวิ่งไปหาสามีซึ่งกำลังสานตะกร้าอยู่เพราะเกรงว่าถ้าสามีรู้ภายหลังคงตีลูกสาวแน่ๆสามีซึ่งเป็นคนหูตึงเหมือนกันเมื่อได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นก็อมยิ้มแล้วพูดตอบว่าปัญญาของเขาไม่น่าจะต้องมาบอกวิธีทำเลยเพราะตะกร้ามันก็ต้องทำกลมๆกระบุงใส่ข้าวตะหากที่ทำเป็นสี่เหลี่ยม

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่อง
1: คนหูตึง
0: เอ๊ะครูโอไม่ได้ยินเรื่องอะไรครับ
1: คนหูตึง
0: ทำไมต้องพูดดังล่ะครับนักเรียนเราพูดกันเบาๆก็ได้ยินนะครับแสดงว่าคนหูตึงเขาจะได้ยินได้ฟังอะไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะครับก่อนอื่นเลยนะเราก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะครับเพื่อการศึกษานิทานเรื่องคนหูตึงจาก YouTube ช่องครูโอสื่อการเรียนการสอนเผยแพร่เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2559หลังจากที่นักเรียนได้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวปลายทางก็มาตอบคำถามไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคำถามข้อแรกนิทานเรื่องคนหูตึงเรื่องนี้มีคนหูตึงทั้งหมดกี่คนใครบ้าง
1: 4คน
0: มีทั้งหมด4คนจริงไหมถูกต้องใครบ้าง
1: เด
0: ็กวัด
1: เด
0: ็กหญิงหูตึงแม่พ่อแม่ของเด็กหญิงหูตึงแล้วก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงท่านเจ้าอาวาสหูตึงด้วยไหม
1: ใ
0: ช่แสดงว่ามี4ตัวละครหลักๆที่หูตึงนะครับก็จะมีเด็กวัดเด็กหญิงหูตึงแม่และก็พ่อของเด็กหญิงหูตึงนะครับคำถามข้อต่อมาคนหูตึงมีลักษณะอย่างไรคนที่หูตึงเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีสมาธิในการฟังจับใจความจากการฟังได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากการฟังได้เก่งมากๆเลยนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมาสาเหตุใดที่ทำให้พ่อแม่ลูกทั้ง3คนไม่เข้าใจกันเพราะหูตึงลูกสาวไปบอกแม่ว่าเด็กวัดเนี่ยมาบอกว่าจะทำไมมาถามเรื่องทอผ้าแต่หยิบน้ำปลาไปแล้วแม่ฟังลูกสาวเข้าใจไหมแม่ฟังลูกสาวแล้วตีความหมายไปว่า
1: อ
0: ยากแต่งงานคิดว่าลูกสาวมาบอกเรื่องแต่งงานแม่จึงกลัวพ่อตีลูกสาวถ้ารู้ภายหลังแม่จึงไปบอกพ่อพ่อเข้าใจว่าซึ่งพ่อกำลังสารตะกร้าอยู่พ่อเข้าใจแม่บอกว่ายังไงตะกร้าเนี่ยก็ต้องสารเป็นทรงกลมส่วนกระบุงก็สารเป็นทรงสี่เหลี่ยมแสดงว่าเข้าใจกันไหมทั้ง3คนไม่เข้าใจเพราะว่าทั้ง3คนเป็นคนหูตึงนะครับไม่เข้าใจฟังอะไรไม่ชัดเจนต่อมาครับนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนคนหูตึงสื่อสารกันทำไมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ชัดเจนข้อคิดอ่านพร้อมกันการสื่อสารกับคนหูตึงหรือคนที่ได้ยินได้ฟังอะไรไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เคยได้ยินคำว่าคนละเรื่องเดียวกันไหมเหมือนเราคุยกับเขาอยู่เขาได้ยินผิดพลาดเขาได้ยินไม่เข้าใจเขาก็จะตีความและเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับและคำถามข้อต่อมาทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม่อย่างไรทำไมต้องมีการตั้งคำถามครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนตอบฉันมงคลทำไมต้องมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู
2: ทำให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นครับ
0: เพื่อทำให้เราเข้าใจเรื่องได
2: ้มากขึ้น
0: แล้วถ้าไม่ตั้งคำถามถือว่าผิดหรือไม
2: ่ไม่ผิดครับ
0: ถือว่าไม่ผิดปรบมือให้เพื่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกันการไม่ตั้งคำถามหรือถ้าเราฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบไปแล้วเราไม่ตั้งคำถามถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าเราตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ดูก็คือฝึกการตั้งคำถามฝึกคิดฝึกวิเคราะห์จะช่วยให้เราจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วตอบได้หรือยังว่าควรตั้งคำควรที่จะมีการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเข้าใจคำว่าเชิงเหตุผลไหมการตั้งคำถามเชิงเหตุผลการตอบคำถามเชิงเหตุผลจะต้องตั้งให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและหาเหตุผลมาสนับสนุนคำตอบของเรานะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้และที่สำคัญจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลให้ได้ด้วยก็คือจากเรื่องที่ฟังและดูและสิ่งสำคัญเลยนักเรียนต้องมีมารยาทในการฟังและดูซึ่งครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับฟังรับชมกันนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าการตั้งคำถามคืออะไรการตอบคำถามคืออะไรทราบไหมอันไหนใครพอจะบอกได้การตั้งคำถามคือนักเรียนเคยสงสัยไหมนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต่างเคยสงสัยด้วยกันทั้งสิ้นครูโอเองก็ยังเคยสงสัยกับเรื่องบางเรื่องเมื่อสงสัยเราต้องทำไม
3: ถาม
0: เราต้องถามเราต้องตั้งคำถามแต่ถ้าเราถามแบบธรรมดามันเป็นเชิงเหตุผลไหมไม่เราก็จะต้องมีการตั้งคำถามเชิงเหตุผลแล้วการตอบคำถามล่ะคืออะไรเมื่อมีคำถามก็ต้องมี
3: คำตอบ
0: การตอบคำถามแบบเชิงเหตุผลน่าจะเป็นการตอบคำถามแบบไหนมีอะไรมีเหตุมีผลใช่ไหมถ้าคำถามเป็นแบบเชิงเหตุผลคำตอบก็จะต้องเป็นแบบเชิงเหตุผลด้วยจึงจะสอดคล้องกันเดี๋ยวเราอ่านความหมายของการตั้งคำถามพร้อมกัน3 4ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการอ่านการฟังหรือการดูก็ได้แต่วันนี้เนี่ยครูโอจะให้นักเรียนได้ฟังและดูเพื่อที่จะตั้งคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องต่อมาในส่วนของการตอบคำถามอ่านพร้อมกันครับเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องตอบข้อสงสัยซึ่งการตอบคำถามเนี่ยมันจะทำให้เราทำไมเข้าใจคลี่คลายความสงสัยได้นักเรียนเข้าใจคำว่าตอบได้หลายมิติไหมใครเข้าใจบ้างตอบได้หลายมิติอย่างที่ครูโอเคยสอนเรื่องการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนมี10คนก็มี10ความมี10คนก็ต้องมี10ความคิดเห็นมี100คนก็ต้องมี
3: 100ความคิดเห็น
0: หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคำว่าได้หลายมิติหมายความว่าเราอาจจะตอบคำถามตามความคิดเห็นความเข้าใจของเรานะครับต่อมาคำถามเข้าสู่สาระสำคัญของเรื่องคำถามคือถ้าเราเนี่ยถ้าทุกคนตัวเราเองจะตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนักเรียนเนี่ยจะมีการอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้คำถามของเรามีประสิทธิภาพเราจะทำอย่างไรให้คำตอบของเรามีประสิทธิภาพทำอย่างไรเราจะต้องรู้อะไรรู้เกี่ยวกับ
4: หลักการ
0: เก่งมากปรบมือให้ตนเอง เราจะต้องรู้จักหลักการตั้งคำถามและหลักการตอบคำถามจึงจะทำให้คำถามและคำตอบของเรามีประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนคำตอบแล้วก็จะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลด้วยเก่งมากครับปลายทางก็ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเดี๋ยวให้ปลายทางเนี่ยติดตามชมแล้วก็วิเคราะห์หลักการไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนทราบไหมว่าขั้นแรกของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดูขั้นแรกเลยคืออะไรการอ่านหรอเราเรียนเรื่องการฟังและดูเราก็จะต้องทำไมฟังและดูเรื่องนั้นให้เข้าใจจะต้องศึกษาเรื่องนั้นใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆต่อมาจับใจความสำคัญจากเรื่องให้เข้าใจกลุ่มไหนตอบได้บ้างครูให้ส่องยิ้มกลุ่มใดตอบได้บ้างว่าทำไมจะต้องมีการจับใจความกลุ่มที่3ภัทริกายกมือกลุ่มใดตอบได้บ้าง
4: จะได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องค่ะ
0: รับไป2ยิ้มกลุ่ม1ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่ม1ตอบด้วยเอาไปติดที่กลุ่มตนเองนะครับกลุ่มที่1ทำไมจะต้องจับใจความสำคัญของเรื่องครับ
5: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้น
0: จะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นรอตอบหลักการอื่นนะต่อมาข้อที่3จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือข้อสงสัยระหว่างการฟังกลุ่มไหนจะขยายความได้บ้างทำไมต้องมีการจดบันทึกในข้อสงสัยในสิ่งที่เราฟังกลุ่มใดอธิบายขยายความได้บ้างครับปลายทางก็ตอบคำถามกับครูปลายทางได้นะครับกลุ่มเดิมยกตอบได้นะครับกลุ่มเดิมสามารถตอบได้กลุ่มที่2ยกมือเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ตอบก่อนนะครับ
6: จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
0: ก็จริงบางส่วนที่จะได้จับใจความสำคัญของเรื่องแต่ประเด็นการจดบันทึกเนี่ยทำไมต้องจดสมมุติว่าครูให้นักเรียนฟังวีดิทัศน์5นาทีนักเรียนฟังวีดิทัศน์ไป5นาทีนักเรียนจำได้หมดไหม
6: ไม่ได้หมด
0: ทำไมต้องจดบันทึก
6: จะได้จำเรื่องราวได้ทั้งหมดค่ะ
0: ถูกต้องครับรับ2ยิ้มต่อมาหลักการต่อมานะครับจะต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ไม่กำกวมกลุ่มไหนอธิบายได้กลุ่มเดิมสามารถตอบได้นะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนทำไมต้องตั้งคำถามให้ชัดเจนครับ
4: ถ้าตั้งคำถามไม่ชัดเจนผู้ฟังอาจไม่เข้าใจได้ค่ะ
0: ผู้ฟังหรือผู้อ่านคำถาม
4: ผู้อ่านค่ะ
0: ผู้อ่านคำถามอาจจะไม่เข้าใจได้ถูกต้องครับต่อมาเราต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผล

0: ทำไมต้องใช้คำถามและคำตอบเชิงเหตุผลครับปลายทางอย่าลืมนะครับวิเคราะห์ไปด้วยตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับกลุ่มที่1ทำไมต้องใช้คำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
1: จะได้ฝึกความคิดของเราค่ะ
0: ฝึกความคิดฝึกอะไรอีกนอกจากความคิดฝึกการคิดมีเหตุผลคำว่ามีเหตุผลมันฝึกการคิดอะไรของเรา
1: การหาเหตุผลในการตอบคำถามค่ะ
0: การหาเหตุผลก่อนที่จะหาเหตุผลได้เราต้องคิดอะไร
1: คิดคำตอบค่ะ
0: คิดคำตอบคิดอะไรอีก
1: คิดคำถามค่ะ
0: คิดคำถามเป็นการคิดแบบใด
1: คิดวิเคราะห์ค่ะ
0: คิดวิเคราะห์ถูกต้องและสุดท้ายใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายและมีความคิดสร้างสรรค์กลุ่มใดจะอธิบายหลักการข้อนี้กลุ่มที่4ยกมือ
2: ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเราใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เข้าใจง่ายและต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าคนอื่นจะได้แบบว่าสนใจเราครับที่เรา
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนในการตั้งคำถามต้องตั้งคำถามเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ด้วยจะไปตั้งคำถามในแง่ลบหรือใส่ร้ายผู้อื่นไม่ได้นะครับซึ่งเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมปลุกสมองถ้านักเรียนเห็นว่าแถบข้อความที่ครูโอให้มาเนี่ยถูกต้องนักเรียนใช้เครื่องหมายถูกในกระดานไวท์บอร์ดแต่ถ้าข้อความที่ครูโอให้มานั้นผิดนักเรียนก็กากบาทนะครับพร้อมหรือยังปลายทางก็สามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับข้อแรกการตั้งคำถามเชิงเหตุผลจะช่วยให้เราเป็นคนมีเหตุผลถูกหรือผิดยกกระดานยกครับถูกหรือผิดเดี๋ยวให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางตอบว่าอย่างไรครับคำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องเดี๋ยวให้ตัวแทนมารับหน้ายิ้มนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มคนละยิ้มต่อมาขณะฟังสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยขณะฟังสามารถพูดคุยปรึกษากันได้ทุกครั้งเมื่อสงสัยถูกหรือผิดครับคำตอบคือผิดขณะที่เราฟังเราไม่ควรมีการพูดคุยกันนะครับเพราะจะส่งเสียงรบกวนผู้อื่นตัวแทนมารับหน้ายิ้มได้เลยครับต่อมาข้อที่3เมื่อสงสัยสามารถยกมือถามได้แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบเมื่อสงสัยสามารถยกมือถามได้แม้ว่าผู้พูดจะยังพูดไม่จบถูกหรือผิดถูกหรือผิดปลายทางตอบได้เลยนะครับคำตอบคือผิดครับมารับหน้ายิ้มทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยนะครับข้อที่4จดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดจดบันทึกประเด็นสำคัญหรือประเด็นที่สงสัยลงในสมุดถูกหรือผิดยกครับคำตอบคือถูกนะครับตัวแทนมารับหน้ายิ้มเหมือนเดิมข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายมีสมาธิในการฟังไม่พูดแทรกและอดทนตั้งใจฟังจนจบถูกหรือผิดคำตอบคือถูกนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มไหนตอบถูกมารับหน้ายิ้มไปติดที่กลุ่มของตนเองระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ปลายทางนับคะแนนของกลุ่มตนเอง หรือถ้าแข่งเป็นรายบุคคลก็ให้นับคะแนนสรุปคะแนนได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกรางวัลให้กับเด็กๆหรือให้คะแนนกับเด็กๆปลายทางได้เลยนะครับกลุ่มที่1ตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่2มีทั้งหมด7ยิ้มปรบมือครับกลุ่มที่3กับกลุ่มที่1สูสีกันมากมีทั้งหมด9ยิ้มเช่นเดียวกันปรบมือครับกลุ่มที่4มี7ยิ้มเท่ากับกลุ่มที่2ปรบมือกลุ่มที่5วันนี้กลุ่มที่5สมาชิกน้อยแต่ก็พริกขี้หนูเหมือนกันถือว่าเก่งตั้งใจกลุ่มที่5ก็มี5ยิ้มปรบมือให้ครับต่อมานะครับเราจะมาดูตัวอย่างการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะครับคำถามแรกทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นนักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะครับครูขีดเส้นใต้คำว่าทำไมแสดงว่าถ้าเป็นคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยต้องมีคำว่าทำไมอยู่ในประโยคหรืออาจจะขึ้นต้นก็ได้นะครับคำตอบคือเพราะมีขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่ในแม่น้ำลำคลองนักเรียนบอกครูได้หรือไม่ว่าคำตอบส่วนไหนที่บ่งบอกว่ามีเหตุผล
3: เพราะ
0: คำว่าเพราะซึ่งเป็นคำที่บอกเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่าคำตอบนี้มีเหตุผลทำไมแม่น้ำลำคลองจึงสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นเหตุผลก็คือเพราะมีขยะใช่ไหมครับมีขยะและสิ่งปฏิกูลลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองต่อมาคำถามข้อต่อมาตัวอย่างต่อมานะครับเราจะมีวิธีป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรขีดเส้นใต้คำว่าอย่างไรแสดงว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องเป็นคำถามเชิงเหตุผลเรามาดูคำตอบพร้อมกันเวลาตอบนักเรียนก็จะต้องตอบแบบมีเหตุผลประโยคนี้แม้ไม่มีคำว่าเพราะแต่ก็อธิบายเหตุผลได้ว่าเราต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดนี่คือเหตุผลของคำถามนะครับต่อมาครับเราสรุปได้ว่าการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยคำถามเชิงเหตุผลมักจะใช้คำว่า
3: ทำไม
0: ทำไม
3: อะไร
0: อะไร
3: อ
0: ย่างไร
3: สาเหต
0: ุใด
3: เพราะอะไร
0: เพราะอะไรเพราะเหตุใดนี่ก็คือเป็นคำที่ใช้ประกอบการตั้งคำถามเชิงเหตุผลนะครับแล้ววันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมนะให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากการฟังและดูนิทานเรื่อง
3: นางโหเรือ
0: เรื่อง
3: ตำนานโหเรือ
0: เวลาที่จะต้องฟังต้องดูอะไรนั้นต้องมีมารยาทในการฟังและการดูทั้งหมดนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับจับใจความจากเรื่องที่ฟังให้ได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือกันเลยครับ
4: ดีจังเลยคืนนี้ได้นอนค้างบ้านคุณยายกิ่งชอบนอนบ้านคุณยายที่สุดเลยค่ะแก้วก็เหมือนกันค่ะเพราะท่านนอนบ้านคุณยายทีไรจะได้ฟังนิทานสนุกทุกครั้งเลยจริงด้วยสินะว่าแต่คืนนี้คุณยายมีนิทานเล่าให้พวกเราฟังไหมคะ
5: ยายมีนิทานพื้นบ้านอยู่เรื่องนึงชื่อเรื่องตำนานบ่อเกลือพวกหนูอยากฟังกันไหมล่ะ
4: แก้วอยากฟังค่ะคุณยายกิ่งด้วยค่ะคุณยายเล่าเลยค่ะ
5: ได้สิหลานครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อครั้งผู้คนยังทำงานรวมหมู่ทำการผลิตด้วยกันอาหารการกินก็มีคนทำให้ทุกคน

0: ทั้งหมู่บ้านกินและมีการผลัดเวรกันทำอาหารครั้งนั้นชนชาติล้วยังไม่รู้จักการกินเกลือต่อมาญาติชาวล้วคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนหุงหาอาหารเมื่อใดที่ญาติทำอาหารอาหารของญาติก็จะอร่อยมากกว่าอาหารที่คนอื่นทำจึงมีคนแอบติดตามดูวิธีการปรุงอาหารของญาติล้วแล้วประหลาดใจว่าที่แท้ญาติล้วเอาน้ำจากบ่อมาอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำที่อาบแล้วมาปรุงอาหารหนุ่มล้วเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อพวกเขาจึงพากันแอบดูย่าทำอาหารจนกระทั่งแน่ใจว่าเป็นความจริงเมื่อผู้คนรู้กันมากแล้วชาวบ้านจึงนัดประชุมกันโดยไม่ให้ย่าล้วเข้าร่วมที่ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าที่ย่าล้วทำเช่นนี้ถูกหรือผิด
1: คุณยายทำไมไม่เล่าต่อล่ะคะใช่ค่ะแก้วกำลังเพลเลยค่ะกิ่งอยากรู้จังค่ะว่าชาวบ้านจะลงความเห็นว่าคุณย่าล้วถูกหรือผิด
0: คนส่วนมากเห็นว่าผิดคนส่วนน้อยเห็นว่าไม่ผิดจึงตกลงกันให้ลงโทษย่าล้วย่าล้วโดนลงโทษบาดเจ็บแต่ก็วิ่งหนีไปได้เมื่อวิ่งไปถึงบ่อน้ำสองบ่อที่ย่าเคยใช้งานคือบ่อน่านกับบ่อเวรเลือดย่าล้วไหลลงไปในบ่อน้ำทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มกลายเป็นบ่อเกลือในเขตน่านเหนือย่ายังคงวิ่งต่อไปพอไปถึงบ่อหยวกย่าก็บ้วนน้ำลายลงบ่อหยวกทำให้น้ำในบ่อนั้นเค็มแล้วย่าล้วกระเสือกกระสนไปตายที่บ่อหลวงคือบ่อเกลือใต้ที่จังหวัดน่านในปัจจุบันดังนั้นน้ำในบ่อทั้ง4แห่งจึงเค็มกลายเป็นบ่อเกลือชาวล้วเชื่อกันว่าเกลือในบ่อน่านและบ่อเวรแดงเพราะเลือดย่าไหลลงไปส่วนเกลือจากบ่อหยวกและบ่อหลวงเป็นสีขาวเนื่องจากย่าไปตายที่บ่อหลวง
1: แก้วสงสารคุณย่าล้วจังเลยค่ะคุณยายโดนทำร้ายจนเสียชีวิตกิ่งก็เหมือนกันค่ะถึงแม้จะตัดสินว่าย่าล้วผิดก็ไม่น่าทำรุนแรงขนาดนั้น
0: ยายดีใจจริงๆที่หลานๆของยายเป็นคนมีเมตตาและไม่ยอมใช้ความรุนแรงเอาละจ้ะยายจะเล่าต่อแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีพิธีเส้นไหว้บ่อเกลือเป็นประจำทุกปีโดยใช้หมูไก่หมาเป็นเครื่องเส้นกระทงเส้นไหว้จะวางสี่มุมของบ่อเกลือใส่กล้วยอ้อยข้าวและเนื้อคนเฒ่าคนแก่ชาวล้วเชื่อกันว่าถ้าไม่มีการเส้นไหว้ผีบ่อน้ำเกลือจะแห้งแต่ถ้าไหว้ดีน้ำจะล้นออกมาจนถึงขอบบ่อรอบบ่อก็จะมีเกล็ดเกลือเหยียบแล้วดังสวบสวบบริเวณบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้ของอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดน่านมีผู้พบหอกล่าสัตว์มีปลายแหลมรวมทั้งปืนคาบศิลาครกหิน 8-9 ลูกแล้วยังมีคูเมืองโบราณในบริเวณนั้นพบทั้งไหเหล้าจานกระเบื้องถ้วยกระเบื้องที่มีลายเขียนทั้งยังพบเบี้ยหอยที่ใช้แทนเงินตราด้วยแสดงว่าชุมชนชาวล้วตั้งหลักแหล่งในบริเวณนี้มาตั้งแต่โบราณแล้ว
1: นิทานจบแล้วล่ะคะคุณยาย
0: ใช่แล้วลูกเป็นยังไงชอบกันหรือเปล่า
1: แก้วชอบค่ะกิ่งก็ชอบเหมือนกันค่ะ
0: จ้าเอาล่ะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเด็กๆนอนกันได้แล้วลูก
1: ค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะคุณยาย
2: หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้ฟังนิทานเรื่องตำนานบ่อเกลือนะครับ

น่าจะอยู่ทางภาคใดของประเทศไทยน่าจะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการไม่ลบหลู่ผู้อื่นในเรื่องของความเชื่อจากเรื่องที่ฟังเมื่อสักครู่นี้การเส้นไหว้ทำไมต้องมีการเส้นไหว้แต่ถ้าเส้นไหว้ไม่ดีเกลือก็จะมีน้อยหรือเหือดแห้งซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับซึ่งก็นักเรียนก็ควรที่จะนำแนวคิดในจุดนี้ไปใช้ด้วยนะครับก็คือไม่ลบหลู่ความคิดความเชื่อของผู้อื่นนะครับต่อมานะครับครูโอก็มีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามพร้อมกันนะจากเรื่องนี้ทำไมอาหารของย่าหรือว่าจึงมีรสชาติอร่อยเพราะย่าหรือว่านำน้ำที่ใช้อาบแล้วมาปรุงอาหารนะครับรสชาติจึงอร่อยต่อมาครับเพราะอะไรเกลือในบ่อน่านบ่อเวนเป็นสีแดงเพราะเลือดของย่าหรือว่าทำไมไหลลงไปในบ่อน่านและบ่อเวนทำให้เกลือเป็นยังไงทำให้บ่อเกลือเป็นสีแดงนี่คือตัวอย่างนะเวลาที่นักเรียนตั้งคำถามนักเรียนก็ต้องใช้คำที่ครูสรุปให้ก็คือทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใดอย่างไรประมาณนี้นะครับต่อมาตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วนะครับการกระทำของย่าหรือว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมไม่ถูกต้องเพราะย่าหรือว่าไม่ควรนำน้ำที่อาบแล้วมาปรุงอาหารเนื่องจากน้ำที่อาบแล้วสะอาดไหมไม่สะอาดและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำใบงานที่2เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลตั้งคำถามจากเรื่องตำนานบ่อเกลือสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็รบกวนแจกใบงานที่2นะครับหรือชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็ทำใบงานที่2จากนั้นส่งให้ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนฝึกตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลทำเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบพร้อมกันเลยนะครับ

0: สำหรับครูโอเนี่ยครูโอก็ได้ยกตัวอย่างดังนี้นะครับคำถามคือสาเหตุใดความลับของย่าลัวจึงถูกเปิดเผยสาเหตุใดครับเพราะมีชาวบ้านใช่ไหมครับสงสัยบังเอิญมาเห็นตอนย่าลัวกำลังทำอาหารอยู่แล้วก็เห็นตอนที่ย่าลัวทำไมนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารถูกต้องนะครับปลายทางก็บันทึกคำตอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือถ้าใครทำไม่เสร็จก็บันทึกตามที่ครูโอนำเสนอได้เลยนะครับต่อมาข้อที่2ข้อที่2ครูโอตั้งคำถามได้ว่าทำไมบ่อน้ำจึงมีรสเค็มและกลายเป็นบ่อเกลือในที่สุดเพราะน้ำลายกับเลือดของย่าลัวทำไมไหลลงไปในบ่อทำให้มีรสเค็มกลายเป็นบ่อเกลือเก่งมากเดี๋ยวปลายทางก็ดูแนวคำตอบแล้วก็บันทึกเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าน้ำลายกับเลือดของย่าลัวเนี่ยเป็นตอนที่ย่าลัวหนีเอาตัวรอดใช่ไหมโดนชาวบ้านลงโทษเพราะชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ย่าลัวนำน้ำที่อาบแล้วไปปรุงอาหารแม้ว่าจะอร่อยแต่มันไม่สะอาดนะครับต่อมาเพราะเหตุใดย่าลัวจึงเสียชีวิตเพราะถูกชาวบ้านทำไมลงโทษได้รับบาดเจ็บย่าลัวดิ้นรนวิ่งหนีและก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับปลายทางก็ดูแนวคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนบันทึกเพิ่มเติมได้เลยหรืออาจจะใช้ปากกาสีอื่นๆก็ได้ตามความชอบนะครับและข้อสุดท้ายครูโอก็ตั้งคำถามได้ว่าการปรุงอาหารของย่าลัวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรต้นทางคิดว่าเหมาะสมไหมครับแม้ว่าจะอร่อยแต่ไม่สะนะครับคำตอบคือไม่เหมาะสมเพราะว่าย่าลัวเนี่ยปรุงอาหารไม่ถูกสุขะอนามัยต้องคำนึงถึงความสะอาดด้วยต่อมานะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของเราในวันนี้คำถามคือการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการตั้งคำถามเชิงเหตุผลและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับใครจะตอบได้บ้างฉัตรมงคลยกมือตอบเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลสรุปให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกัน
1: ได้ฝึกการวิเคราะห์และการหาสาเหตุต่างๆครับ
0: ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์การหาสาเหตุต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนแบบไหน
1: มีเหตุผลครับ
0: ทำให้เรามีเหตุผลปรบมือให้เพื่อนฉัตรมงคลนั่งลงได้ก็อย่างที่บอกแล้วก็จะช่วยให้ผู้อ่านผู้ฟังทำไมเข้าใจเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนักเรียนจะได้ฝึกการเขียนในชั่วโมงหน้านะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการใบงานเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณครูปลายทางเตรียมแบบประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะให้นักเรียนลองไปฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเยอะๆฝึกบ่อยๆเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้กระบวนการคิดวิเคราะห์และสมองของเรานั้นทำไมครับมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or lead, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็มีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชริมพรเป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นในอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้ฉันจับให้คุณท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่มั้ยปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่แบบหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
2: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เข้าไปละ 4,000 กว่าๆธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
1: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับตลอดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นการตอบคำถาม3อะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ต่อกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหานะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านเมื่อเรียนจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2 นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่2นะครับสำหรับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2นะครับเราจะเรียนรู้กันในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าการวางโครงเรื่องคืออะไรนะครับการวางโครงเรื่องนะครับก็คือการกำหนดประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปสู่กระบวนการเขียนการกำหนดประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปสู่การเขียนนักเรียนครับแสดงว่ากระบวนการวางโครงเรื่องเนี่ยจะต้องมีประเด็นและเป็นประเด็นในแต่ละประเด็นเป็นกรอบกำหนดนำไปสู่ถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนั่นเองซึ่งการกำหนดประเด็นในส่วนของการเขียนนะครับโครงเรื่องส่วนนี้นะครับก็จะมาจากการสังเกตในส่วนของภาพที่เราเห็นนะครับตามหลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่คุณครูเคยพูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของภาพนะครับให้ละเอียดและชัดเจนนะครับเพื่อนำองค์ความรู้ในส่วนนั้นมาสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันในส่วนของการวางโครงเรื่องว่าประเด็นของการวางโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับการวางโครงเรื่องนะครับประเด็นที่1 นะครับใครประเด็นที่2 นะครับทำอะไรประเด็นที่3 นะครับที่ไหน

ประเด็นที่4นะครับเมื่อไรและประเด็นที่5นะครับอย่างไรนะครับหลังจากที่เราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับเราจะทำอะไรต่อหลังจากเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวหรือว่ากระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นเรื่องราวนั่นเองแต่คุณครูมีเทคนิคมาบอกนักเรียนนะครับสำหรับเทคนิคในการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องแสดงว่าประเด็นการวางโครงเรื่องในแต่ละประเด็นนั้นเราจะต้องใช้คำถามเป็นตัวหลักนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงเรื่องแต่ละประเด็นกันและคุณครูมีตัวอย่างคำถามนะครับนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างคำถามมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยว่าประเด็นของการวางโครงเรื่องในแต่ละประเด็นนั้นเราจะมีแนวทางหรือลักษณะของตัวอย่างในการตั้งคำถามอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับใครนะครับใครนะครับใครในที่นี้เราจะหมายถึงตัวละครที่ปรากฏในภาพนะครับตัวละครที่ปรากฏในภาพเมื่อเราใช้ลักษณะของการมองภาพที่ละเอียดชัดเจนแล้วเราจะเห็นถึงตัวละครที่เดินเรื่องในภาพตามที่ปรากฏหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องโดยใช้ประเด็นคำถามเนี่ยเป็นหลักในส่วนของการกำหนดกรอบและก็หาคำตอบเพื่อที่จะวางโครงเรื่องในประเด็นใครนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างในส่วนของลักษณะของคำถามที่เราจะนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับตัวอย่างคำถามนะครับสิ่งที่เห็นในภาพประกอบด้วยตัวละครใดบ้างสิ่งที่เห็นในภาพประกอบด้วยตัวละครใดบ้างดังนั้นเราจะต้องสังเกตลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในภาพให้ชัดเจนนะครับว่ามีองค์ประกอบใดบ้างของภาพและตัวละครและองค์ประกอบของภาพนั้นมีตัวละครใดบ้างที่ดำเนินเรื่องราวในภาพนั่นนะครับคราวนี้ประเด็นที่2นะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับทำอะไรนะครับทำอะไรลักษณะของโครงเรื่องในประเด็นทำอะไรบอกถึงพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครทำอะไรในที่นี้บอกถึงพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนตอบประเด็นคำถาม3อะไรไปแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของทำอะไรแสดงถึงพฤติกรรมของตัวละครเมื่อเรามองภาพตามภาพตัวอย่างนะครับภาพแรกเลยนะครับภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยภาพแรกคือภาพที่นักเรียนเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วมีคุณครูคอยสอนอยู่มีนักเรียนผู้ชายกับนักเรียนผู้หญิงกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังลดน้ำลดน้ำอะไรครับลดน้ำผักในแปลงนั่นเองอันนี้แหละบอกแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏในภาพที่เราเห็นดังนั้นเรามาดูถึงลักษณะของคำถามนะครับที่เราจะนำไปสู่กระบวนการหาคำตอบในส่วนของการวางโครงเรื่องประเด็นนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของคำถามกันเลยนะครับตัวอย่างการตั้งคำถามสำหรับการหาประเด็นโครงเรื่องทำอะไรนะครับตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรอยู่ตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรดังนั้นเราจะได้คำตอบเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูประเด็นของโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนักเรียนคิดว่ามีประเด็นที่1คือใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ประเด็นโครงเรื่องประเด็นที่3คือประเด็นใดเอ่ยแน่ใจไหมแน่ใจไหมครับไปดูกันเลยว่าใช่หรือไม่ตามคำตอบของนักเรียนนะครับประเด็นที่3นะครับที่ไหนนะครับในประเด็นนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงสถานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในภาพตามที่ปรากฏในภาพนะครับคราวนี้ตามตัวอย่าง
ที่ไหนเมื่อกี้เราก็ร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วในส่วนของการตอบคำถาม3อะไรสถานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในภาพภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนคุณครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพนั้นคือภาพอะไรเอ่ยคือภาพอะไรเอ่ยรับอาหารกลางวันรับอาหารกลางวันจากใครครับใช่เลยครับรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวคราวนี้เมื่อเรารับอาหารกลางวันจากแม่ครัวแล้วสถานที่เกิดเหตุที่ปรากฏในภาพน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนมีแม่ครัวชุดนักเรียนแสดงว่าน่าจะอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นสถานที่เกิดเหตุการรับอาหารของนักเรียนในตอนกลางวันแสดงว่าเกิดขึ้นในโรงอาหารนั่นเองคราวนี้มาดูถึงลักษณะตัวอย่างการตั้งคำถามนะครับมาดูลักษณะตัวอย่างการตั้งคำถามภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ใดภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ใดรับรองเมื่อนักเรียนตอบคำถามประเด็นนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ในส่วนของสถานที่เกิดเหตุนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูในส่วนของประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องนะครับประเด็นถัดไปก็คือเมื่อไรนะครับเมื่อไรอันนี้จะพูดถึงการเวลาที่สื่อจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครอาจจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนร่วมในการวิเคราะห์นะครับการเวลาที่สื่อจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครทั้งนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนเนี่ยร่วมในกระบวนการวิเคราะห์การบางเหตุการณ์เรื่องราวบางเรื่องราวเมื่อเราสังเกตเห็นในภาพนะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอมานะครับอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอมาร่วมวิเคราะห์ในงานเขียนอย่างเช่นตัวอย่างเหมือนที่คุณครูยกไปแล้วในคาบถัดไปนะครับก็คือตัวอย่างการปลูกผักซึ่งเป็นประสบการณ์ซึ่งนักเรียนทุกๆคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านการเรียนวิชาการงานอาชีพและได้มีโอกาสปลูกผักในแปลงเกษตรหรืออาจจะปลูกผักในกระถางคราวนี้นักเรียนจะมีประสบการณ์ในส่วนของกระบวนการปลูกผักนักเรียนก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ของนักเรียนมาเขียนเล่าเรื่องราวสื่อความให้สอดคล้องกับภาพที่นักเรียนจะเขียนถ้าข้อมูลตรงกันนักเรียนก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนนั้นนะครับมาเขียนเล่าเรื่องโดยใช้ประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองได้เลยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือจินตนาการบางเรื่องราวเราจะต้องใช้จินตนาการร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของงานเขียนนะครับใช้จินตนาการอย่างไรบางครั้งเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นในส่วนของเหตุการณ์หรือว่าภาพที่เกิดขึ้นเราจะต้องใช้จินตนาการความคิดของเราร่วมวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างไรลักษณะของเหตุการณ์การเกิดขึ้นก่อนหลังจะต้องใช้จินตนาการคาดคะเนไปว่าเราสามารถนำเรื่องราวนี้มาผูกเรื่องเรียงร้อยในส่วนของการเขียนเรื่องอย่างไรนะครับดังนั้นตัวอย่างการตั้งคำถามในส่วนของประเด็นเมื่อไรคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่านตามคุณครูดังๆพร้อมกันนะครับเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อไรเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนักเรียนตั้งคำถามในประเด็นนี้แล้วก็จะได้คำตอบในส่วนของประเด็นโครงเรื่องเมื่อไรนะครับคราวนี้ไปดูกันต่อในส่วนของการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับอย่างไรนะครับประเด็นถัดไปของโครงเรื่องก็คือประเด็นอย่างไรเป็นประเด็นอธิบายขยายความทำอะไรให้มีความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของการเสริมความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนตัวอย่างที่คุณครูได้ให้นักเรียนดูไปก่อนหน้านี้ก็คือพี่ชายนึกจำภาพนั้นได้ไหมพี่ชายกำลังล

ล้างจานพี่ชายกำลังล้างจานหลังจากนั้นน้องสาวช่วยพี่ชายเราตอบคุณครูได้ว่าพี่ชายกับน้องสาวกำลังทำอะไรอยู่กำลังช่วยกันล้างจานพี่ชายกำลังล้างจานแต่พี่ชายล้างจานอย่างไรล่ะพี่ชายใช้ฟองน้ำใช้ฟองน้ำถูจานถูจานนะครับกวาดสิ่งสกปรกในจานนะครับล้างให้สะอาดนะครับนี่คือลักษณะของการวางโครงเรื่องอย่างไรหมายถึงเป็นการอธิบายความให้เกิดความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำอะไรเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมเสริมเข้าไปว่าลักษณะของการทำเนี่ยพฤติกรรมแสดงออกของเขาทำอย่างไรเสริมให้มีความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นคุณครูมีตัวอย่างในส่วนของประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรมาให้นักเรียนดูกันนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวอย่างการตั้งคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรเป็นการหาคำตอบเพื่อที่จะไปเสริมในส่วนประเด็นทำอะไรเพื่อให้มีความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวางโครงเรื่องนะครับซึ่งคุณครูจะมีภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันแล้วเราจะมาวางโครงเรื่องไปด้วยกันนะครับทีละประเด็นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะครับคุณครูขอทบทวนประเด็นของโครงเรื่องก่อนนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1โครงเรื่องประเด็นที่1ได้แก่อะไรเอ่ยใครโครงเรื่องประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วร่วมเขียนโครงเรื่องไปด้วยกันนะครับนักเรียนมาดูภาพกันเลยนะครับภาพที่คุณครูจะให้เขียนโครงเรื่องภาพที่เราจะร่วมเขียนโครงเรื่องกันก็คือภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพนะครับที่เราจะร่วมกันเขียนโครงเรื่องนะครับคราวนี้สังเกตนะครับเทคนิคในการเขียนเรื่องจากภาพนะครับเทคนิคในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพอย่างละเอียดนะครับเราจะเริ่มเขียนโครงเรื่องประเด็นที่1กันนะครับก็คืออะไรเอ่ยโครงเรื่องประเด็นที่1ใครนะครับใครนักเรียนสังเกตภาพอย่างละเอียดนะครับว่าใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพนั้นประกอบด้วยใครบ้างนะครับประกอบด้วยใครบ้างนะครับประเด็นที่1ใครมาดูกันซิว่าใครในภาพนั้นประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งเลยที่เราเห็นเด่นชัดก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนชายกับนักเรียนผู้หญิงนะครับนักเรียนมีนักเรียนผู้ชายกับนักเรียนผู้หญิงนะครับนักเรียนเขียนระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่านักเรียนผู้ชายและนักเรียนผู้หญิงในส่วนประเด็นที่1ใครประกอบด้วยนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องหลักๆเลยนะครับต่อไปโครงเรื่องประเด็นที่2โครงเรื่องประเด็นที่2ได้แก่ทำอะไรได้แก่ทำอะไรนะครับทำอะไรนะครับใครทำอะไรคราวนี้สิ่งที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับสังเกตเลยนะครับนักเรียนผู้หญิงคนที่1นะครับ
นักเรียนผมเปียคนที่

หนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าเขียนเลยนะครับว่าจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าต่อไปนักเรียนผู้หญิงคนที่สองกำลังทำอะไรครับนักเรียนกำลังใช่เลยนะครับกำลังกวาดขยะนะครับกวาดขยะต่อไปนักเรียนผู้ชายนะครับจำนวนนักเรียนผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนครับใช่ครับมีทั้งหมด2คนนั่นเองนะครับมีทั้งหมด2คนนะครับนักเรียนผู้ชายคนที่1นะครับที่ยืนอยู่หน้ากระดานคนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ครับลบกระดานลบกระดานนะครับ

เช็ดโต๊ะนะครับคราวนี้เราก็เห็นถึงการวางโครงเรื่องประเด็นที่2กันแล้วนะครับการวางโครงเรื่องประเด็นที่2นักเรียนบอกคุณครูได้ว่าตัวละครในภาพกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับตัวละครที่1เลยนักเรียนผู้หญิงผมเปียนะครับนักเรียนผู้หญิงผมเปียนักเรียนบอกคุณครูได้ว่ากำลังจัดกระเป๋านะครับนักเรียนผู้หญิงกลางห้องกำลังกวาดขยะนะครับแล้วก็นักเรียนผู้ชายคนที่1คนที่ยืนอยู่หน้ากระดานกำลังลบกระดานและคนที่2ที่ยืนอยู่บริเวณโต๊ะกำลังเช็ดโต๊ะนะครับกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครครับโต๊ะของคุณครูนะครับโต๊ะของคุณครูต่อไปเรามาดูประเด็นโครงเรื่องประเด็นที่3กันนะครับนักเรียนประเด็นที่3ได้แก่อะไรครับใครทำอะไรต่อไปประเด็นที่3คือประเด็นที่3คือที่ไหนประเด็นที่3คือที่ไหนคือสถานที่เกิดเรื่องราวนะครับคือสถานที่เกิดเรื่องราวตามภาพที่เราเห็นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยเกิดขึ้นที่ไหนถ้าตอบแบบภาพกว้างๆก็คือโรงเรียนถ้าตอบจำเพาะสถานที่ลงไปคือสถานที่ใดในโรงเรียนครับนักเรียนห้องเรียนนะครับเขียนเลยว่าสถานที่ที่ไหนเกิดขึ้นที่ห้องเรียนห้องเรียนนะครับเกิดขึ้นที่ห้องเรียนนั่นเองนะครับต่อไปประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นที่4ประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นที่4คือเมื่อไรประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่4เมื่อไรการวิเคราะห์ประเด็นนี้เราจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการร่วมในการวิเคราะห์นะครับบางครั้งเหตุการณ์นี้ในภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอผ่านมาแล้วเราก็สามารถบอกคุณครูได้ว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับแต่เหตุการณ์ในภาพคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูทุกคนนะครับนักเรียนของคุณครูทุกคนเคยทำกิจกรรมเหมือนนักเรียนในภาพมาแล้วนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพตามที่เราเห็นเกิดขึ้นเมื่อไรครับนักเรียนเราจะตอบในเรื่องของการเวลาการเวลานะครับในประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใช่เลยครับนักเรียนเกิดขึ้นตอนเช้าเกิดขึ้นตอนไหนได้อีกบ้างใช่เลยครับนักเรียนเกิดขึ้นตอนเย็น

ทำไมเราถึงตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไรนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ลักษณะของภาพก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนคือการทำความสะอาดห้องเรียนดังนั้นเหตุการณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกระเป๋ากวาดขยะเช็ดโต๊ะแล้วก็ลบกระดานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเย็นนะครับต่อไปโครงเรื่องประเด็นที่5นะครับโครงเรื่องประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คืออย่างไรนะครับอย่างไรอย่างไรประเด็นที่5อย่างไรคุณครูบอกว่าอย่างไรนั้นก็คือประเด็นที่ขยายทำอะไรเพื่อให้ทำอะไรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรจัดกระเป๋าจัดอย่างไรจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนะครับ

กวาดขยะกวาดขยะกวาดขยะลบกระดานเช็ดโต๊ะเช็ดอย่างไรล่ะเช็ดให้สะอาดกวาดขยะกวาดให้ห้องเรียนสะอาดต่อไปลบกระดานก็ลบให้กระดานสะอาดนะครับดังนั้นอย่างไรเนี่ยก็คือทำให้สะอาดนะครับทำให้สะอาด

ทำให้สะอาดทำให้อะไรล่ะสะอาดทำให้อะไรล่ะสะอาดกวาดขยะทำให้ห้องเรียนสะอาดนะครับ

ต่อไปต่อไปลบกระดานลบกระดานทำให้อะไรสะอาดลบกระดานทำให้กระดานสะอาดต่อไปลบกระดานทำให้กระดานสะอาดเช็ดโต๊ะทำให้อะไรสะอาดครับนักเรียนโต๊ะนะครับโต๊ะสะอาดโต๊ะสะอาดนะครับคราวนี้เราสังเกตเห็นภาพนะครับว่านักเรียนน่ะกำลังทำความสะอาดห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนแล้วทำความสะอาดอย่างไรต่างคนต่างช่วยกันอย่างไรในที่นี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันทำความสะอาด

คราวนี้นักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้แล้วว่าประเด็นของโครงเรื่องประเด็นที่5อย่างไรนั้นนะครับเป็นส่วนขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นประเด็นที่ช่วยขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นก็สามารถตอบคุณครูได้ว่าอย่างไรทำอย่างไรนะครับจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนะครับต่อไปทำให้สะอาดทำให้อะไรบ้างสะอาดทำให้ห้องเรียนสะอาดทำให้กระดานสะอาดทำให้โต๊ะสะอาดนะครับทำให้โต๊ะสะอาดตลอดถึงพฤติกรรมแสดงออกนะครับตลอดถึงพฤติกรรมแสดงออกที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นถ้าเราสังเกตจากภาพก็คือนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะครับคราวนี้เราก็ได้โครงเรื่องนะครับตอนนี้เราได้โครงเรื่องเราได้โครงเรื่องจากภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วนะครับเราก็ได้โครงเรื่องจากภาพที่คุณครูให้ดูตัวอย่างและร่วมกันเขียนโครงเรื่องแล้วนะครับใครประกอบด้วยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงทำอะไรเราก็ร่วมกันวิเคราะห์ไปตามลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนของภาพที่เราเห็นนะครับทำอะไรจัดกระเป๋ากวาดขยะลบกระดานเช็ดโต๊ะนะครับต่อไปประเด็นที่3โครงเรื่องที่ไหนนะครับที่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือห้องเรียนนะครับห้องเรียนเมื่อไรอันนี้คุณครูบอกว่าเราจะต้องอาศัยประสบการณ์และจินตนาการร่วมนะครับในประเด็นการวิเคราะห์โครงเรื่องประเด็นที่4เมื่อไรนะครับแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนมีประสบการณ์สามารถที่จะตอบคุณครูได้ว่าภาพตัวอย่างในโครงเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรนักเรียนก็ตอบคุณครูได้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนเอ่ยตอนเช้าและก็ตอนเย็นต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นะครับอย่างไรประเด็นนี้ขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำอย่างไรจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบใครล่ะจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนักเรียนผู้หญิงผมเปียจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบต่อไปทำให้สะอาดใครล่ะทำให้อะไรสะอาดนักเรียนผู้หญิงคนที่กวาดขยะอยู่ทำให้ห้องเรียนสะอาดนักเรียนผู้ชายคนที่ลบกระดานทำให้กระดานสะอาดและนักเรียนคนที่เช็ดโต๊ะคุณครูอยู่ก็ทำให้โต๊ะคุณครูเกิดความสะอาดคราวนี้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง4คนในห้องเรียนตามภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างชัดเจนก็คือช่วยกันทำความสะอาดนะครับจากภาพนะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ไปถึงคุณธรรมที่สอดแทรกในเรื่องที่เราจะเขียนได้เลยนะครับก็คือเรื่องของความสามัคคีนะครับในเรื่องของความสามัคคีเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับเราทำอะไรต่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็นำโครงเรื่องที่เราวางทั้ง5ประเด็นนั้นมาเขียนเรียบเรียงเป็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็นำเข้าเมื่อเราเขียนโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือสิ่งนี้เลยครับนักเรียน

เราก็ทำสิ่งนี้เลยครับนักเรียนก็คือการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากไหนเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากไหนเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากโครงเรื่องเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากโครงเรื่องนะครับจากการที่เราร่วมกันวางโครงเรื่องนะครับก็ทำให้คุณครูเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนในประเด็นของการเรียนการเขียนโครงเรื่องนะครับนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้และร่วมกันวางโครงเรื่องร่วมกับคุณครูได้นะครับสำหรับการประเมินในส่วนของการเขียนโครงเรื่องนั้นคุณครูประเมินนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโครงเรื่องแล้วนะครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้น่าอ่านเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพนะครับเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพนะครับแล้วคุณครูจะรออ่านผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนทุกๆคนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับเมื่อเราเรียนรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการเรียนในเรื่องถัดไปนะครับก็คือการเรียบเรียงลำดับความคิดนะครับการเรียบเรียงลำดับความคิดก็คือการจัดลำดับความคิด

เนื้อหาที่เราสื่อสารออกมาผ่านงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูสิว่าลักษณะของการเรียงลำดับความคิดของเรานะครับสามารถเรียงลำดับความคิดได้กี่ลักษณะนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมหรือยังครับที่จะไปดูใน

ลักษณะที่1 นะครับเรียงตามเวลาก็หมายถึงลักษณะของการสื่อสารเรียงลำดับความคิดตามเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันพร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะอ่านตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูภาพก่อนนะครับภาพประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยมีคุณครูผู้หญิงและมีนักเรียนมีนักเรียนจำนวน4คนมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายนะครับคราวนี้เรามาอ่านเรื่องพร้อมกันกับคุณครูนะครับดูซิว่าลักษณะของการเรียบเรียงความคิดตามเวลาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรพร้อมกันแล้วนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับในทุกตอนเช้าวันอังคารครูนางจะมาโรงเรียนก่อนเวลา7 นาฬิกาเพื่อยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเนื่องด้วยเป็นครูสวัสดิการประจำวันเมื่อนักเรียนมาถึงจะพูดทักทายครูนางด้วยคำว่าสวัสดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แสดงความเคารพและในช่วงเวลา16 นาฬิกาครูนางจะมายืนรอนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อส่งนักเรียนกลับบ้านตลอดถึงดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนคราวนี้เมื่อเราวิเคราะห์ในส่วนของตัวอย่างที่คุณครูและนักเรียนร่วมกันอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาซึ่งมีช่วงเวลาหลักๆ2 ช่วงเวลาก็คือเวลา7 นาฬิกากับเวลา16 นาฬิกานั่นเองในส่วนของเวลา7 นาฬิกาคือช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในช่วงตอนเช้าเวลา16 นาฬิกาคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังในช่วงตอนเย็นแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนเราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนกลับสลับช่วงเวลากันเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังมาไว้ก่อนหน้าและเอาช่วงเวลาก่อนหน้าไปไว้ข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียนนะครับก็ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนอีกทั้งงานเขียนของเราไม่ได้เรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดความสับสนแล้วก็ไม่ได้เรียงตามลำดับเวลาอีกคราวนี้ผู้อ่านก็เกิดความสับสนเมื่ออ่านงานเขียนของเราก็ถือได้ว่าลักษณะของการสื่อสารผ่านงานเขียนของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ครับใช่เลยนะลูกไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนะครับเรียงลำดับตามเวลาเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้เขียนวิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรียงลำดับความคิดของเรื่องที่เราต้องการนำเสนอให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของลักษณะของการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับมาดูซิว่าประเด็นถัดไปนั้นก็คือลักษณะของการเรียงความคิดในเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยอยู่ในลักษณะใดนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่2นะครับเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับคราวนี้ให้นักเรียนดูภาพประกอบตามที่คุณครูยกมานะครับดูภาพประกอบตามที่คุณครูยกมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีอะไรเอ่ยเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีเขียวเด็กผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินและก็มีคุณป้าสวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณป้าสวมเสื้อสีแดงถูกต้องนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะของการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูนะครับโดยที่คุณครูใส่หมายเลขหน้าข้อความไว้ให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอ่านวิเคราะห์ข้อความดูว่าถ้าคุณครูเรียงลำดับข้อความจากหมายเลข1ถึงหมายเลข5นั้นน่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังใช่หรือไม่คราวนี้เรามาอ่านตัวอย่างของคุณครูพร้อมๆกันนะครับมาอ่านตัวอย่างของคุณครูพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่ข้อความหมายเลข1เลยนะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านอีกครั้งนะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านต่อไปข้อความหมายเลข2คุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายข้อความหมายเลข3นะครับโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าข้อความหมายเลข4นะครับ

และรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและข้อความหมายเลข5หมายเลขสุดท้ายนะครับไปขายที่ตลาดไปขายที่ตลาดนะครับคราวนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตลักษณะของการอ่านของคุณครูคุณครูจะอ่านเน้นย้ำ2ครั้งนะครับเพื่อความกระจ่างชัดเจนในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องนะครับให้เข้าใจถึงประเด็นการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ใครคิดว่าเรื่องราวหมายเลข1ถึงหมายเลข5ไม่ต้องมีการปรับแก้ไขข้อมูลแล้วยกมือเริ่มจะลังเลสับสนคราวนี้คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียงลำดับหมายเลขใหม่นะครับเรียงลำดับหมายเลขใหม่นะครับโดยจัดข้อความให้เหมาะสมเป็นเรื่องราวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาลักษณะของการเรียงลำดับเหตุการณ์ของนักเรียนด้วยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนทำลงไปในสมุดจดบันทึกได้เลยนะครับคุณครูให้เวลา1นาทีเท่านั้นนะครับคุณครูให้เวลา1นาทีเท่านั้นนะครับดูตัวอย่างดีๆนะครับแล้วก็เรียงเหตุการณ์ตามหมายเลข1ถึงหมายเลข5ให้ถูกต้องนะครับใครเสร็จแล้วยกมือครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับยังไม่หมดเวลาเลย1นาทีเสร็จกันหมดแล้วคราวนี้มาดูกันสิว่านักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้สอดคล้องกับคุณครูหรือไม่นะครับเรียงลำดับเหตุการณ์ได้สอดคล้องกับคุณครูหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งไปดูกันเลยนะครับว่านักเรียนกับคุณครูเนี่ยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ตรงกันหรือไม่นะครับของคุณครูนะครับเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับประเด็นที่1เลยนะครับคือข้อที่1นะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านประเด็นที่2นะครับของคุณครูลำดับที่2คือข้อความหมายเลข5นะครับไปขายที่ตลาดนะครับต่อไปนะครับลำดับที่3นะครับก็คือข้อความหมายเลข2นะครับคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายนะครับลำดับที่4นะครับก็คือข้อความหมายเลข3นะครับโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้านะครับและลำดับสุดท้ายลำดับที่5นะครับคือข้อความหมายเลข4นะครับและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะครับใครเรียงลำดับได้เหมือนคุณครูบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหคงจะถูกเหมือนกันหมดทั้งห้องเลยทีเดียวคราวนี้ไม่ได้เพียงแค่นำตัวเลขมาเรียงลำดับเท่านั้นคุณครูมีตัวอย่างเรื่องที่คุณครูเรียงใหม่มาให้นักเรียนได้อ่านกันนะครับคราวนี้มาอ่านตัวอย่างที่คุณครูได้เรียบเรียงมาแล้วพร้อมๆกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอ่านดังๆพร้อมกันนะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านไปขายที่ตลาดคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคราวนี้สังเกตถึงลักษณะของภาพกับเรื่องราวมีความสอดคล้องกันไหมเอ่ยใช่นะครับเรื่องราวกับภาพที่เกิดขึ้นเรียงลำดับใหม่แล้วเขียนเป็นเรื่องราวใหม่แล้วมีความสอดคล้องกันนะครับคราวนี้ลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนะครับประเด็นที่2เราเรียงลำดับความคิดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับต่อไปนะครับมาดูลักษณะของการเรียงลำดับความคิดในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับลักษณะการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปก็คือเรียงตามสถานที่นะครับเรียงตามสถานที่เป็นอย่างไรแสดงว่าสถานที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นสถานที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะต้องมีมากกว่า1สถานที่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับใช่แล้วนะครับจะต้องมีมากกว่า1สถานที่เพราะเราจะเรียงเหตุการณ์จากสถานที่1ไปอีกสถานที่1นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างสิว่าลักษณะของการเรียงลำดับความคิดตามสถานที่นั้นเราเรียงกันอย่างไรมีตัวอย่างว่าอย่างไรเรามาอ่านตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะอ่านตัวอย่างนักเรียนจะต้องดูภาพที่คุณครูยกมาประกอบด้วยนะครับในภาพจะมีเด็ก
แต่มีเด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆรถจักรยานและมีรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานยนต์เป็นอย่างไรน่าจะเกิดอุบัติเหตุเก่งจังเลยน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคราวนี้เรามาอ่านเรื่องพร้อมๆกันนะครับนายปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุนายจึงได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านหน้าโรงเรียนโดยการนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับนายปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุนายจึงได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านหน้าโรงเรียนโดยการนำตัวส่งโรงพยาบาลสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องมีทั้งหมดกี่สถานที่เอ่ยใช่แล้วครับมีทั้งหมด2สถานที่นะครับมีทั้งหมด2สถานที่สถานที่ที่1เป็นจุดกำเนิดเรื่องคือสถานที่ใดคือโรงเรียนนั่นเองนะครับคือโรงเรียนต่อไปสถานที่ที่2คือโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์แรกเริ่มเกิดขึ้นที่โรงเรียนนายประสบอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนชาวบ้านจึงนำส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเราเรียงลำดับสลับกันเราเรียงลำดับสลับกันนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวสลับความกันอยู่เมื่อผู้อ่านการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราแล้วทำให้เกิดความเข้าใจไหมครับก็จะไม่เกิดความเข้าใจและที่สำคัญเลยก็จะเกิดความสับสนงงไม่รู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรไม่รู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อความจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรและที่สำคัญอาจจะไม่สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏให้เราเห็นนั่นนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปกันนะครับการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเรียงตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องการเรียงลำดับความคิดตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องมีเหตุก็ย่อมมีผลแสดงว่าเหตุกับผลอะไรจะเกิดก่อนเหตุกับผลอะไรเกิดก่อนมันจะต้องเกิดเหตุก่อนซึ่งจะนำไปสู่ผลแต่ถ้าสมมติลักษณะของงานเขียนของเราเรียงลำดับสลับกันเอาผลขึ้นมาไว้ในส่วนต้นเอาเหตุไปไว้ส่วนท้ายรับรู้ได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นถึงได้รับผลแบบนี้ผู้อ่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความของเราวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับเรามาอ่านตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับโก้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนิสัยค่อนข้างขี้เกียจในทุกๆวันคุณแม่จะเตือนโก้เสมอว่ากลับจากโรงเรียนแล้วให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแต่โก้กลับไม่เชื่อฟังคุณแม่เมื่อถึงคราวสอบปลายภาคโก้จึงสอบไม่ผ่านทำให้โก้รู้สึกเสียใจมากที่ไม่เชื่อฟังคุณแม่จนเขาให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนอ่านตัวอย่างไปแล้วคิดตามเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วมีทั้งประเด็นเหตุและประเด็นผลของเรื่องที่เราอ่านคราวนี้มาดูซิว่าลักษณะของประเด็นเหตุที่นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเหตุอยู่ส่วนใดของเรื่องและเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือประเด็นใดสำหรับเหตุที่นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็ขี้เกียจนะครับและก็ไม่เชื่อฟังคุณแม่ด้วยนะครับถ้าเป็นคนขยันตั้งแต่แรกแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่ตั้งแต่แรกโก้จะสอบตกไหมโก้ก็ไม่สอบตกดังนั้นเมื่อโก้เป็นคนขี้เกียจไม่เชื่อฟังคุณแม่สิ่งที่โก้ได้รับจากพฤติกรรมของโก้เองก็คืออะไรเอ่ยนักเรียนก็คือโก้สอบผลสอบเป็นอย่างไรสอบไม่ผ่านโก้สอบตกแล้วก็โก้เสียใจมากเลยดูตามภาพตัวอย่างที่คุณครูยกมานี่คือโก้นะครับนักเรียนอยากเป็นเหมือนโก้ไหม
คะแนนในมือโก้เยอะไหมครับเยอะมากเลย0ตัวแดงเลยทีเดียวนักเรียนอยากเป็นเหมือนโก้ไหมครับไม่อยากเป็นเหมือนโก้แสดงว่านักเรียนจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และก็ต้องเป็นคนไม่ขี้เกียจขยันอ่านหนังสือนะครับก็จะไม่เป็นเหมือนโก้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับถึงลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนำไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเลยนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพจะต้องมีประเด็นสุดท้ายที่คุณครูจะพูดถึงนะครับก็คือการแทรกข้อคิดและคุณธรรมในเรื่องที่เราจะเขียนนะครับคราวนี้เรามาช่วยคุณครูดูหน่อยสิว่าในตัวอย่างที่คุณครูยกมาเป็นประเด็นให้นักเรียนร่วมกันอ่านนั้นมีข้อคิดหรือคุณธรรมอย่างไรบ้างนะครับในประเด็นที่1เลยเรื่องราวของครูนางเมื่ออ่านเรื่องไปแล้วสังเกตเห็นได้ว่ามีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าเมื่อนักเรียนมาถึงจะพูดทักทายครูนางด้วยคำว่าสวัสดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แสดงความเคารพอันนี้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมการมีสัมมาคารวะนะครับการมีสัมมาคารวะผู้น้อยนะครับผู้น้อยนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องที่2นะครับเรื่องของใครเอ่ยเรื่องที่2กระต่ายกับโต้งนะครับกระต่ายกับโต้งนะครับย้อนมาดูตัวอย่างนะครับเมื่อรับเงินจากคุณป้าใครคือคนรับเงินจากคุณป้าใช่แล้วนะครับนักเรียนคือคนรับเงินจากคุณป้าเมื่อโต้งรับเงินจากคุณป้าเสร็จแล้วโต้งก็กล่าวขอบคุณโต้งก็กล่าวขอบคุณอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในส่วนของการมีสัมมาคารวะเมื่อเรารับของจากผู้ใหญ่เราก็จะต้องขอบคุณเราก็จะต้องขอบคุณนะครับแสดงความเคารพนะครับต่อไปเรื่องของนายนะครับมาดูในส่วนของคุณธรรมในเรื่องนี้นะครับการนำตัวส่งโรงพยาบาลใครคือคนนำตัวนายส่งโรงพยาบาลใช่แล้วครับชาวบ้านหน้าโรงเรียนเนี่ยนำตัวนายส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านหน้าโรงเรียนไม่นำตัวนายส่งโรงพยาบาลนายอาจจะเป็นอย่างไรนายอาจจะเสียชีวิตก็ได้ดังนั้นการนำตัวส่งโรงพยาบาลในเรื่องนี้สอดแทรกให้เห็นถึงคุณธรรมในเรื่องของความมีน้ำใจไม่เพิกเฉยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างของโก้นะครับอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายเลยสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้โก้เป็นคนค่อนข้างจะขี้เกียจคุณแม่บอกว่าให้อ่านหนังสือโก้กลับไม่อ่านแต่ผลสุดท้ายโก้สอบตกและในที่สุดโก้ก็กลับใจเป็นเด็กดีขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนอันนี้เป็นข้อคิดให้กับนักเรียนได้นะครับอันนี้สื่อให้เห็นหนึ่งข้อคิดว่าการที่เรากระทำผิดไปแล้วนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อเรามีโอกาสแก้ไขก็ย่อมจะต้องแก้ไขให้ดีกว่าเดิมจนให้คำสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นเด็กดีและก็ขยันอ่านหนังสือตลอดถึงตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพประเด็นการวางโครงเรื่องตลอดถึงเรื่องของการเรียบเรียงความคิดและองค์ประกอบของงานเขียนนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่นักเรียนจะต้องนำไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับและก็สร้างผลงานนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเนื้อหาการสอนในชั่วโมงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพ่อดินสุดที่บอกอะก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: ฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะ
4: โอ้ยทีนี้แ
5: หกปากจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
2: ไม่ได้ละอีรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
2: อ้อมันต้องม
6: ี
2: ช
6: ่วง
2: ไม่ต้องเพลย์แบ็คช่วยลากดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไหนหลังอะมาเร็วขึ้น
7: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
8: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
9: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
9: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
9: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องนะครับพี
0: ่ก็6ครับผม
9: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได
9: ้นะฮะ
0: แต่กระจาย
9: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
9: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
9: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
9: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
9: ครับ
0: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
9: ็
0: คนเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
9: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศในตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
9: มาเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
9: ครับ
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
9: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
9: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
9: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
9: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: แล้ว
2: อย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี
2: ่
1: ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู่
2: ใช่
1: แต่ว่าหลายๆคนนี่

0: นี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
1: ใช่
0: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยแล้วเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ร่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
1: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
0: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
1: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
0: ครับ
1: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
0: ครับ
1: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมฮะก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
0: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
1: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
0: RMF
1: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
0: ใช่
1: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
0: ้ครับ
1: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี่ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
0: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมนะผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
0: ครับ
1: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
0: อ๋อครับผม
1: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
0: ์
1: คือสมมติเราได้ร้อยละ2 กว่า 2 จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
0: ่
1: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
0: ่ๆ
1: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
0: แ
1: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
0: ็
1: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
0: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
1: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
0: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
1: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
0: ครับ
1: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
0: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
1: ไม่มีเลย
0: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
1: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
0: ค
1: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
0: ผ
1: ลิตงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
0: แล
1: ้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะมันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดก
0: ระ
1: ตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ
0: ่
1: ะเปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
0: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องครับ
2: ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเฉียงฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วเสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าให้ทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างที่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ
3: ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับ
1: ก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรยังไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็เสี่ยงนิดนึงนะแบบพอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ครับ
2: หรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
3: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
3: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
3: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
3: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
2: ใช่
3: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
2: ใช่
3: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
3: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าพออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจากวีทีอาร์มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน5ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอ่ะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มันมีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมฮะ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว้าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองแค่เดียวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัด

0: เรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
0: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลย
2: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู้
3: 8-9 ขวบ
1: น่ารักมาก
2: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจ แต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
2: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเคยไปภาษา
2: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยากเนี่ย
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
0: ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบเป็นนิยายต่างโลกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เล็กเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: ดีจ้าเป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
6: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให
5: ้โอ้ยอ่ะไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
6: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได
5: ้เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่เอิญอะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
7: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอะ
5: เอิญอะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะหงายไปเลย
6: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
5: พี่อะไรทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
6: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
5: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
6: แม
5: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
6: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
5: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
6: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี่
5: โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
6: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม
5: ่มีเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
6: แม
5: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
6: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
5: ก็ชอบได้ไง
6: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุก

0: ทําให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทําอะไรอเล็กไม่ได้จนวันนึงเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
1: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
2: นั่นสินะนี่เอิร์นก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิร์นเห็นคิดได้ยี้บ้างเลยอ่ะ
3: อ้าวลูกสาวของแม่ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
2: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่เล็กแล้ว
1: จะทำอะไรแทน
2: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่เล็กอ่ะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่เล็กให้เข้าใจค่ะ
1: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอ่ะเอิญ
2: ก็เปิดเครื่องชอตไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโหดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดิเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุบๆๆๆๆสงสารพ่อแม่พวกเองจริง
0: ๆเอิญพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม่อ
1: ุ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมมามาเลยแม่ว่ามา
2: อุ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
4: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
5: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะมาตบหัวพี่เขาค่ะตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
6: ไม่ค่ะ
5: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตบโตไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
5: เออไม่อยากให้น้องตบโต
4: ไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
7: ผมยืนรถตู้ครับ
8: อยู่ในรถโรงเรียน
4: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
7: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
8: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
5: มันจะได้จบๆไป
8: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2 อะไรเงี้ยเขาว่าแม่บอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพัวเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
4: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
6: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
4: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
6: ใช่
4: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
6: ใช่ค่ะ
4: ดีจังเลยอ่ะ
5: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจนสุด

0: ท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
3: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีหนึ่งนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
0: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
3: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
4: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
3: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
4: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
3: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
4: ดีจังเลยเนาะ
3: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
4: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
1: ใช่ครับ
4: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
1: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
0: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากๆ มากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้อย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
4: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
5: ก็มีค่ะ
4: อะไร
5: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
4: วันหยุด
5: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: แล้วได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่ามันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: และทีนี้

0: ที่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
1: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
2: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
3: คือขอลองก่อน
4: ใช่
3: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
1: เหมือนกับว่าพี่อเล็กซ์จะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: นิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานอะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำรีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหม
1: จริงเหร
2: อแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆๆอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ูพี่หมูใหญ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
2: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
1: มันอ้วน
2: ใช่อ้วนแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟาง
1: ใช่
2: ใช่แล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
2: ่กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลาง
1: พี่หมูกลาง
2: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่2ที่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีก
2: อ่ะใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโห
1: ย
2: กำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเ

0: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่าได้ยินอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าหมาป่ามันบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้
0: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: สุดยอด
0: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่
1: เ
0: สร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
0: ่
1: า
0: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: น
0: ต
1: ่
0: อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็โกนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าก็เลยตาย คืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ด เป็นเนื้อหมาป่า กินกัน จบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน
0: ์โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
0: เดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
2: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาโล
2: แต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ย

0: ตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักเตะนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
1: จ้าได้จ้า
2: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
3: พี่อเล็กเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
4: ่
3: ะ
4: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ใช
3: ่แต่ว่ามันแบบพี่อเล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
4: แต่สนุก
3: แต่สนุกค่ะ
2: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
5: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไงเมื่อตันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
5: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
2: มาผสมผสาน
5: ครับ
2: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
5: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
5: ก็ชอบอยู่นะ ก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
2: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะคะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
6: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอ่ะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
2: ม
6: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
2: สื่อสารได้ดีขึ้น
6: ใช่ใช่
2: น้องเอิร์นล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
3: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: ห
4: นูก็เลยมีไอเดียว่าพี่เล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
3: ์ใช่ค่ะ
4: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่เล็กทำได้
3: หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เนี่ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
5: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
4: เชีย
2: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
5: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรแบบระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
2: ค่ะ
5: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
2: ค
5: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
2: ใส่กระดาษใช่ครับ
5: เป
2: เปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
5: ประมาณ30ตอนครับ
2: 30ตอน
5: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
2: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
5: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจมากครับ
4: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
5: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบบวกกับการเขียนอย่างผมเนี่ยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
2: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
6: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
4: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอ่ะ
2: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไง หนูถึงรักพี่ชายขนาดนี
3: ้แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเง
2: ี
3: ้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
4: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
6: มไม่ค่ะ
4: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี
6: ่ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
2: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
4: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนยังไง
2: ไม่ต้องสอน
6: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
4: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
3: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
4: อาเล็กแล้วลูกทำไมอาเล็กถึงรักน้องคนนี้
5: ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
4: คือความผูกพัน
5: ใช่ครับ
2: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
5: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาคู่คุยอะถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าไม่จะพูดไง
4: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันนึงที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
6: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกคิดว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
4: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
2: ค่ะ
4: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
2: แล้วจะดูแลกันด้วย
7: น
2: ่
7: าร
2: ัก
7: มาก
2: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
5: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
2: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
5: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่พี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อาย

0: ไอ้เขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำสองคนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต๊ะก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโต๊ะมองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
1: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
2: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
3: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
3: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
2: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเอิญแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
5: ทำงานบ้าน
3: โอ้ช่วยทำงานบ้าน
1: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได
2: ้ครับ
1: โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
4: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
1: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
4: ก็เป็นห่วงค่ะ
1: เพื่อเล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
1: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
3: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
5: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
3: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
5: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
1: ี
3: ้ยถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
2: ผม
3: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคนเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
3: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
1: เออล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอย

0: ัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
1: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
2: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
3: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
2: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
1: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเรา
1: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
4: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
3: โตโต้ล่ะครับ
5: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
3: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
1: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิญและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้

0: ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้องน่ารักมาก
2: น
1: ้
2: องน่ารัก
1: พี่มากค่ะ
0: ขอให้เอิญได้
3: บ้างไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังต
1: ีสองสาม
3: สองสาว
4: ซึ่งเป็นนั้นเด็กเด็ก
3: มีฟอร์มมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่แขกจำเลย
3: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
5: กาลคันเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณในตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ข้าศึกเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนได้แสงสว่างครับ
6: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมียลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: พระราชวังได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ที่ 14-16 มิถุนายน 2569 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: ที่14มิถุนายน2569เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

วันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 นสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริ

0: ิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
1: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากันหนึ่งพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่26มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
0: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จากสองอารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: สมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
0: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
1: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชร

0: เรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและใจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกศมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

พรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวรรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ท่านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ครูค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพะคุ้มข้าววินาศายะปริ

ังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาสายะปริตังปรุงชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรุงชะมังคลัง

อติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโต ทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุปะโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธัมมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธัมมหาราชวรัตตะ परम राज दिया सहा भवतु सप्पता।

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศ์สาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฟากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริย

ยาพรทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันส่งพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติธรณีนะ
1: สห
0: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

มิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทัสสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานุสัมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

จะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพยาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจ

เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไป

อย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่าญาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งญาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา

0: เป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลบูรรุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัจฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่ายาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยช ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตทักษิณานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรมนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระกติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ที่จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่จะประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ธรรมเนียมนะ ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปริญญานะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาครับซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปริยนธรรม7ประโยคพระมหาเจษฎาอธิปัญโยปริยนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปริยนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

0: ระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ
1: ยะถา

ระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรม

0: งสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิตปันฑิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะ

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและ

สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

การที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการ

0: าพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ครับ
1: จากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาภิรมย์นั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
2: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 นค่ะซึ่งหลังจากจะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึงเวลา 21:00 นค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

0: ันครับ
1: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมค่ะ

เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลัก

0: ทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันที ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ พุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธี

การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการ

แต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้ง2ฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้ผู้พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAI ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว 2. ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นค

ดีและหูโทษครับ4เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด5ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย6ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร7เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้8ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ9การจัดทำแผนในบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่าย

0: แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบ

การทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจและก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: ในการต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพี่หน้าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่หน้าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

0: เองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าดีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพ
1: ิ่
0: มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกลับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
0: อ
1: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
0: ้
1: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนอะไรคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
0: อ
1: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช่นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นในจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับพอเวิร์กวันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่า ั้งแล้วให้กิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได
0: ้
1: ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
0: อ
1: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดทรัพย์เนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
0: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทางสตาร์ทอัพเองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
1: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
0: ้
1: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่าสตาร์ทอัพจริงๆแล้วมันคืออะไ
1: ร
0: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างเซตเอดูเคชันเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
1: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเน
0: ี่
1: ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น angel investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะ อีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น angel investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
0: ับ
1: เพราะผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
0: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได้เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
0: ม
1: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำกอสเซอรี่นะครับ
0: อันนี้ที่เราเห็นกัน
1: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
1: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
0: มาได้ทุกวัน
1: เลยเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันเล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันคะ
1: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงดูอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่า เป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเงี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding นะอันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
0: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
1: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
0: new นี่เลย
1: ครับ
0: มันย่อมาจากอะไรคะ
1: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
0: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
1: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
0: ่
1: MAI ก็ใหม่นะครับ
0: อั ันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
1: เปิดให้
0: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
1: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
0: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
1: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าภาครัฐเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจมเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัตตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณ

ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสพอทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเอกขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและ

0: ในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจ

0: ศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซีย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
2: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก to be number one ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ to be number one variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ to be number one กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 2 HD

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าเปิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชิรหัสสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากนั้นองค์

มนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเข้าวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียนฉายวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2500

0: 2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
2: กับบางกลุ่มเขาก็อาจจะไม่เข้าใจกลุ่มเหล่านี้ครับ
1: ถูกต้องเราต้องพยายามดิลิเวอร์สิ่งเหล่านี้ให้มันซิมพลิฟายกับคนไทยทั้งหมดนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็อาจจะเป็นหลักการของคุณธรรมด้วยต้องมีเซอร์วิสมายด์แต่คำว่าเซอร์วิสมายด์ของผมมันแตกย่อยออกมานะว่านอกจากจะเป็นคนที่มีความรู้ดีแต่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่สามารถสื่อสารได้แล้วต้องมีจิตใจที่ดีต้องมีความพยายามและต้องใฝ่รู้อย่าทะนงตนบางครั้งเนี่ยบางครั้งคนเก่งก็จะทะนงตนนะครับแล้วก็ต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอหมายความว่าต้องมีความอดทนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ใน EQTPS พื้นฐานเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นนอมของสำนักงานที่ทุกคนต้องเข้าใจมันว่ามันจะเป็น culture สำคัญ
2: แสดงว่าคือคนที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยก็คือจะต้องเข้าใจผมใช้คำว่าทำความเข้าใจคุณผู้ชมคือลักษณะและรูปแบบหรืออัตลักษณ์ขององค์กรก่อนวัฒนธรรมร่วมจะต้องเป็นแบบนี้ทีนี้ย้อนกลับไปครับอาจารย์พอเราสร้างวัฒนธรรมขององค์กรแบบนี้สิ่งที่คนในองค์กรได้เรามีร่มใหญ่ละนะครับสิ่งที่เขาได้ในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่อาจารย์เห็นคนในองค์กรเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์เราเห็นว่ามันมี continuous improvement การเรียนรู้การเอื้อเขาเรียกว่าใส่ใจใฝ่แล้วก็ใฝ่รู้แล้วก็เกื้อหนุนกันในการทำงาน
2: ช่วยกัน
1: ช่วยกันผมว่าความสามัคคีนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดของคำว่าคุณธรรมนะครับถ้ามีจิตใจดีแล้วมีพลังแต่ว่าไม่มีความสามัคคีมันก็มีความแตกแยกแล้วก็ไม่สามารถ deliver งานทั้งหมดให้สำเร็จได้หลายครั้งที่สำนักงานเผชิญกับปัญหาหรือสำนักงานต้องเจองานที่ยากนะครับเราเห็นความสามัคคีของการมีคุณธรรมเนี่ยนะในการทำงานที่เราฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับ
2: การส่งต่อสิ่งที่คนในองค์กรถือว่าทำเป็นปกติผมใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันเนี่ยคือตกลงเข้าใจกันแล้วคนในองค์กรมีการนำไปถ่ายทอดกับข้างนอกยังไงบ้างคร
1: ับ เราต้องเข้าใจว่าองค์กรผมเนี่ยมันมี turnover
2: ครับ
1: นะแล้วก็มันมีคนที่เข้ามาหมุนไปเด็กกลับมาอย่างมากก็3ปี4ปีอยู่ปุ๊บหางานพอได้เงินเดือนหลักแสนก็ไปแล้ว
2: โอ้โห
1: นะครับต้องเข้าใจว่าเราไม่ต้องการให้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่คนอยู่แล้วกินภาษีไปจนกระทั่งเกษียณ
2: อย่างนั้นเหรออาจารย์คือไม่ต้องอยู่ยาวก็ได้เหรอครับ
1: ไม่ต้องอยู่ยาวก็ได้ก็ถ้าเขาอยู่ในประเทศไทยทํางานให้กับประเทศไทยได้ทําไมต้องอยู่กับหน่วยงานของรัฐที่ตัวเองไม่มีคุณภาพชีวิตล่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับรัฐแล้วทำให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตก็แสดงว่ามีแคเรียร์แพทของเขาอีกฝั่งหนึ่งแต่บางคนเขาก็ต้องการฝ่ายขวายคว้าหาสิ่งที่มากไปกว่าที่รัฐสามารถซัพพอร์ต
2: ได้สกิลไปเรื่อยๆผ่านตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเติบโตที่อื่นอีก
1: มันคงเป็นไปไม่ได้มั้งที่เราสามารถสร้างกระบอกเงินเดือนของคนที่เป็นหน่วยงานรัฐแล้วตอบโจทย์กับคนที่เป็น developer หรือคนที่เป็นมนุษย์ทองคำในปัจจุบันเงินเดือนหลักแสนหรือหลายแสนใช่ไห
2: ม
1: เขาก็ต้องมีความใฝ่ฝันที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่อีกกลุ่มนึงที่เขาบอกเอ้ยเขาพอแล้วแล้วเขาต้องการจะพัฒนาประเทศเราก็ต้องเลี้ยงดูแลสองกลุ่มให้มีความบาลานซ์กันนะครับ ป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาคนที่อยู่เดิมก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แคชอัพทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดการใช่ไหมครับอีกคนอีกกลุ่มนึงเขาไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเขาถูกนำส่งไปกับเขาเรียกว่าความเป็นวัฒนธรรมของการมีคุณธรรมเดี๋ยวเขาก็ไปปฏิบัติในองค์กรใหม
2: ่
1: หรือในสังคมไทยนะครับ
2: อาจารย์ตัวชี้วัดพอเรานำคุณธรรม5ประการแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีไปใช้ในองค์กรแล้วเนี่ยครับมีการถ่ายทอดไปสู่คนในองค์กรมีการถ่ายทอดไปสู่นอกองค์กรแล้วอาจารย์คิดว่าเวลาเราจะประเมินความสำเร็จว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือเบ็ดเสร็จเป็นโมเดลนะอาจารย์วัดจากอะไรหรือประเมินจากอะไรว่าผลความสำเร็จมันเข้าขั้นว่าsuccess แล้วครับอาจารย
1: ์ในส่วนตัวพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่วัดยากนะตรงต้นแต่ว่าเวลา
2: หาเกณฑ์ยาก
1: มันหาเกณฑ์ยากก็ถามว่ากตัญญูมั้ยจะมีจิตใจดีมั้ยใช่มั้ยหรือแม้แต่ว่าคนๆนั้นเป็นคนที่ทำดีมั้ย
2: ครับ
1: บางอย่างมันอยู่บนเส้นได้เนาะระหว่างสีดำสีขาว
2: มันแบ่งนิดเด
1: ีย
2: ว
1: มันแบ่งยากนิดเดียวใช่ไหมมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าเวลาพี่วัดเนี่ยพี่ว่าสิ่งที่พนักงานมีความสามัคคีทำงานสม่ำเสมอสามารถเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้การทำงานที่มีการเกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในองค์กรเราวัดว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในบรรยากาศเหล่านี
2: ้
1: นะครับมันก็เป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรเรามีความสุขแหละมันน่าจะชนีชี้วัดความสุขภายในองค์กรถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขเขาสามารถสนับสนุนงานซึ่งกันและกันได้ช่วยเหลือกันเกิดการsynergy ในการทำงาน
2: yeah.
1: เกิดการข้ามสายงานในการทำงานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นภาระของเรา mm-hmm. นะครับ mm-hmm. ก็แสดงว่าเรามีความสามัคคีที่ทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอันนี้พี่ว่าสำเร็จ
2: มองเป้าหมายร่วมกันนะครับมองเป้าหมายร่วมกัน
1: ส่วนภายนอกอ
2: ่
1: ะพี่มองว่ามันเป็น voice ที่มันเป็น feedback feedback หมายความว่าเราหลายครั้งเนี่ยเราบอกเด็กว่าเอ๊ะถึงแม้เราจะเป็นคนตัวใหญ่ในความคิดเรามีการศึกษาหรือแม้แต่เราจะมีคุณอาวุธวัยวุฒิที่ดีแต่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมือไม้ต้องอ่อนในสังคมไทยไปก่อนการพูดที่นอบน้อมเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
2: อารมณ์ต้องเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไหมครับคือปรับตามวัฒนธรรมสังคมหรือเนเจอร์ที่เราไปประสบ
1: น้องๆที่ออกไปเนี่ยผมว่าเขามีเขาเจอพฤติกรรมของตัวเอง
2: อ
1: าจจะไม่ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่มีมารยาททางสังคมในการนำเสนอความคิ
2: ดจังเลย
1: เพราะนั้นถ้าเรามีมารยาททางสังคมในการนำเสนอความคิดเนี่ยมันจะทำให้คนเขาเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะบอกทั้งที่มันเป็นเรื่องยากง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเข้าเมืองตาหรือลูกเด็กตาตามผมว่าสายตาของโซเชียลมีเดียหรือประชาชนมองเห็นนะฟีดแบ็กก็จะกลับไม่กลับมาหาเราในทิศทางที่ดีนะครับส่วนนี้เนี่ยฟีดแบ็กที่มาจากข้างนอกที่พี่ว่าอยู่ในระดับที่เราคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จนะครับ
2: น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คนไหนที่โดยเฉพาะเป็นบรรดา CEO เป็นผู้บริหารผู้นำองค์กรเนี่ยลองหยิบ mindset เหล่านี้ไปใช้ดูแน่นอนครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทองค์กรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรสิ่งที่อาจจะต้องถามต่อไปแน่นอนรางวัลมันก็จะเป็นเรื่องนึงแต่มันมีสิ่งใดไม่การันตีว่าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลถ้าพูดถึงชื่อนี้ปุ๊บทุกคนจะเห็นว่าโปรเจกต์นี้สำนักงานทำอยู่อันนี้คือโครงการเด่นของสำนักงานณตอนนี
1: ้ถ้าโดยภารกิจตามกฎหมายต้องเรียนต้นว่าเราทำเยอะมากนะแต่ตอนที่สำนักงานคุณธรรมเนี่ยรางวัลคุณธรรมมาประเมินแล้วบอกเสนอโครงการอะไรดี
2: ส่วนคุณธรรม
1: ส่วนคุณธรรมก็บอกหนึ่งนะมันน่าจะตอบโจทย์สังคมและหลายคนบางครั้งลืมคิดหมายความว่าถ้าเป็นเกษตรกรถ้าเป็นชุมชนเขาจะได้รับการพัฒนาสกิลยังไงสิ่งแรกเราก็พยายามทำให้เกษตรกรและชุมชนเกิดการพัฒนาสกิลบนพื้นฐานการใช้จริงจะเห็นว่าการใช้จริงเนี่ยว่าต้องเอาไปใช้จริงๆนะถ้าเป็นเกษตรกรหรือชุมชนเช่นเขาจะใช้ IoT ลดน้ำต้องใช้ IT ลดน้ำจริงๆ
2: ผมใช้คำว่าจับต้องได้
1: จับต้องได้
2: จับต้องได้นะ
1: สองเนี่ยเราเห็นว่าอีกกลุ่มนึงที่เป็น mid career หรือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุเขาเองก็มีคุณค่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเอจโซไซตี
2: ้
1: คนเหล่านี้สามารถหวนกลับมาใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือหวนกลับมาทำงานในโลกปัจจุบันได้บางคนอาจจะไปเป็น Data Admin บางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่สนใจ Data Admin แต่อาจจะไปเป็น Writer นะบางคนอาจจะไปทำงานหยอดตะกร้าอยู่ในโลกของ e-commerce เพราะนั้นเขาสามารถดูแลตัวเองได้ก็จะลดภาระของสังคมเราก็จะมีโครงการไปสอนที่เรียกว่า Retro OK หรือทำใหคนในกลุ่มเรทโทสูงวัยเนี่ยสามารถหวนกลับมาอยู่ในสังคมของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2: ผมมองว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะครับอาจารย์นันท์วงศ์แล้วก็คุณผู้ชมเพราะตรงนี้เองเหมือนกับเป็นการคือนอกจากให้องค์ความรู้แล้วยังถ่ายทอดแทรกซึมคุณธรรมบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมสุดท้ายผมอยากจะให้อาจารย์ณัฐพลฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าท่ามกลางโลกกระแสเทคโนโลยีมาแต่ว่า คุณธรรมเราลืมไม่ได้นะความเป็นไทยเราลืมไม่ได้ครับอาจารย์เชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากไว้ไงว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนเราต้องปรับตัวนะครับแล้วก็หลายอย่าง

0: เนี่ยดิสลอปคุณภาพชีวิตเราดิสลอปสังคมเรานะครับแต่สิ่งที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับสังคมไทยก็คือ1การมีความสามัคคีนะครับการมีจิตใจดีกตัญญูแล้วก็ต้องทำดีสิ่งเหล่านั้นก็ที่เรียกกันว่าในคุณธรรม5ประการนั่นแหละนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เราถูกปลูกฝังในสังคมไทยเราอยากให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่สืบเนื่องไปกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เทคโนโลยีมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับถ้าปัจจัยภายในหรือสังคมเราเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเราช่วยเหลือกันเราแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือ mindset เป็นความคิดแล้วก็วิธีการทั้งหมดนะครับในการที่จะบริหารทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทุกอย่างที่อยู่ในองค์กรนะครับเป็นความคิดของผู้บริหารผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกัน
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมคุณทำได้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกว่าเรามี2ช่วงด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อนะครับใน Moral Share เรายังคงมีเรื่องราวดีๆจะเป็นตัวอย่างองค์กรชุมชนไหนตามต่อช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
1: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
0: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
1: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
0: คำถามที่
2: เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022-06-102และ022-06-6103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4: วิ่งเลย
5: เอาวิ่ง
6: คุณลูกผู้ปกครองเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ่ายเด็กที่จักรไหลไป
7: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
3: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

กลับเข้ามาพบกันช่วงที่2คุณธรรมคุณทำได้นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงมอรัลแชร์ครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะได้เห็นภาพการทำงานของหลายๆองค์กรครับที่ขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมภายในหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูแต่วันนี้ครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมมามองในมิติขององค์กรที่ขับเคลื่อนองค์กรต่างๆที่พัฒนาคุณธรรมกันบ้างนั่นก็คือการทำงานและกลไกการสร้างเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับศูนย์คุณธรรมนอกจากจะให้องค์ความรู้แล้วยังมีการส่งเสริมแต่หลังบ้านเราทำงานกันอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมภายใต้แนวคิดในการส่งเสริมและผลักดันคุณธรรมสู่สังคมครับเพราะคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมเดี๋ยวเราไปติดตามการทำงานของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพร้อมๆกันครับ

0: พอเพียง
1: วินัย
2: สุจริต
3: จิตอาสาอุทิศตนเพื่อผู้อื่น
4: ความรับผิดชอบ
2: ริเริ่มสร้างสรรค์
0: คุณธรรม
5: คุณทำได
6: ้เวลานิยามเรื่องขององค์กรคุณธรรมได้หมอคิดง่ายๆเลยก็คือคุณธรรม

0: ป็นหลักก่อนคุณธรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นองค์กรที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นมีพฤติกรรมที่ดีแล้วแถมพฤติกรรมนั้นเป็นพฤตินิสัยซะด้วยแล้วลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันเป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยครับแล้วในที่สุดมันก็จะกลายไปเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แม้แต่คนนอกสัมผัสได้เลยเนี่ยเป็นแบบไหนเมื่อเป็นใจกลางของการทำงานเรื่องดีๆแล้วนั้นเนี่ยต้องระเบิดมาจากภายในศูนย์เองได้เรื่องแรกที่หมอเข้ามาก่อนเลยก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% เต็มทุกเรื่องการมีน้ำใจในการแบ่งปันแม้อยู่ส่วนงานอื่นแต่เมื่อคนขาดก็สามารถช่วยงานกันอย่างเช่นงานใหญ่ๆอย่างเช่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำลังคนของเรามีทั้งหมด30กว่าคนเองนะถ้าเราไม่เป็นยูนิตี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีทางทำงานใหญ่ในลักษณะนี้ได้เลยคนนิดเดียวองค์กรเล็กมากจิ๋วแจ๋วแต่เจ๋งฮะ
1: พัฒนาองค์กรขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมายและขยายผลสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป
0: 4เรื่องที่หมอใช้ในการบริหารตลอดชั่วชีวิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านบริหารจัดการมาก็คือบางจังหวะใช้ความเป็น coordination บางจังหวะก็ใช้ความเป็น management บางจังหวะบางเรื่องราวก็ต้องใช้การเป็น collaboration สัมพันธ์กับสารพัดหน่วยแล้วก็บางจังหวะก็เป็นลักษณะของ facilitator ครับบางครั้งเวลาเราระดมสมองหมอจะไม่ได้ทำในห้องที่เป็นทางการนะเวลาหมอลงไปกับชาวบ้านชาวชุมชนนะหมอจะทำหน้าที่ในการไปนั่งเขียน mind map อะฮะไปยืนจดอะไรอ่ะก็จดสิ่งที่เรากำลังระดมสมองกันไงถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราจดแล้วฟังเขาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงหัวใจของเขาเราจะได้ยินเสียงน้องๆเลยหน้าที่หมอคืออะไร wrap up ทั้งหมดเดินงานไปด้วยกันสารสัมพันธ์ภายในด้วยคุณธรรมมันเปลี่ยนคนได้จริงๆคุณธรรมในที่นี้คือพฤติกรรมดีพฤตินิสัยที่ดีมันคือพลังบวกหมอจะใช้พลังบวกในการบริหารบิ้วพลังบวกของเขาขึ้นมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเราขับเคลื่อนด้วยพลังบวกทุกคนกำลังทำงานด้วยใจจึงทำให้สามารถทำงานยากๆและท้าทายมากแล้วใหญ่มากคือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอ่ะ
2: บรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยผู้คนที่เดินเข้ามายิ้มแย้มทักทายใส่ใจกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ที่ศูนย์คุณธรรม
3: ความตั้งใจความมีวินัยหรือความใส่ใจในหน้าที่ของตัวเองเป็นคนดีต่อตนเองแล้วยังปฏิบัติดีต่อองค์กรอีกรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย
4: พอมีคำว่าคุณธรรมบางทีมันก็เหมือนกับแบกรับอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนอยู่แล้วด้วยซ้ำค่ะ
5: พอทำไปแล้วจริงมันคือคุณธรรมในชีวิตประจำวันนะคะมันคือเรื่องที่จริงๆเราก็คาดหวังว่ามนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพกันเลยนะคะ
6: คือถ้าเราเห็นมันเกิดสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะมีแรงมีพลังที่จะขับเคลื่อนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอาจจะมีความสำเร็จน้อยนิดก็เถอะ
0: เราลงไปดูสารพัดงานเลยนะกับองค์กรดีๆอีกตั้งเยอะเลยนะนี่มันเป็นโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสใหญ่มากเลยเพราะหมอก็เลยเชิญชวนน้องๆทุกคนฮะว่าเราจะเป็น on the job trainingเช่นลงฟิลปฏิบัติงานเลยและเรามาจะมาทำการถอดบทเรียนทุกกิจกรรมทุกครั้งโดยใช้หลัก3คำถามง่ายๆเลยฮะ1ก็คือคำถามรู้สึกอย่างไร2ก็คือเรียนรู้อะไรแล้ว3ก็คือแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นจะเอาไปแก้ไขหรือจะเอาไปทำอะไรเรื่องพวกนี้เราไม่มีงบเลยฮะเพราะงบเราน้อยมากแต่เราใช้ on the job training เนี่ยก็สามารถพัฒนาบุคลากรของเราได้ครับ
4: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วคือเนี่ยเราเห็นภาพรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจของเขาอะค่ะ
7: การร่วมแรงร่วมใจช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องอื่นเราก็ช่วยกันได
5: ้มันคือเครื่องมือในการทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งในระดับระนาบเดียวกันเพื่อนกันหรือคนที่เราไปทำงานด้วยค่ะ
0: วิธีการทำงานของศูนย์คุณธรรมทำอย่างไรก็เอาองค์กรคนดีของที่อื่นๆนะอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันไอ้ล้อมวงนี่มีทั้งวงเล็กวงใหญ่นะวงใหญ่มากเลยคือสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะใหญ่เลยเอาสิ่งดีที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราที่เราลงทุนลงแรงทำไปนั้นนะเอามาโชว์แชร์เชื่อมกันเกิดระดมสมองเกิดผลผลิตขึ้นมาผลผลิตก็ส่งเข้าสู่

0: ติคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฮันนี่บีเนี่ยมาในปีที่4ที่หมอมาถอดบทเรียนแล้วออกมาแล้วหมอเรียกมันเป็นทฤษฎีฮันนี่บีฮะพึ่งเนี่ยเขามีจริตของการตอมเรื่องดีๆละอองเกสรดูดน้ำหวานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปตอมดอกไม้อื่นก็เลยเอาละอองเกสรจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งก็เลยออกดอกออกเข้าสู่ระบบนิเวศดูดน้ำหวานมาเสร็จก็ไม่ได้กินตัวคนเดียวนะเขาเอานั้นอะมาใส่ในรังผึ้งตัวรังผึ้งเองเนี่ยกลายเป็นระบบแล้วน้ำผึ้งจึงกลายเป็นผลิตผลเมื่อมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันมี3คำเกิดขึ้นจากจริตของฮันนี่บีก็คือระบบกลไกและผลลัพธ์ฮะเราจึงเอาผลงานที่เกิดขึ้นในศูนย์คุณธรรมเนี่ยมาใส่เลยแล้วออกเป็นมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติด้วยครับมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติที่เป็นไกด์ไลน์ความดีเนี่ยจึงไม่ได้แข็งตัวฮะมีความยืดหยุ่นสูงมากหน้าตาลักษณะนี้เนี่ยจึงก่อกำเนิดคำว่า Hanney V Model Approach ของศูนย์คุณธรรมขึ้นมาตอบโจทย์ทั้งระบบกลไกและผลลัพธ์ครับ
1: ชื่อมันบอกแล้วว่าถ้าองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำทั้งระบบ
2: หลักการส่งเสริมคุณธรรมอะค่ะมันต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงเราพูดกันได้ใช่ไหมคะความดีทำดีนู่นนี่นั่นเนี้ยแต่เฮ้ยคุณต้องลองมีประสบการณ์เองหรือเปล่าว่าความดีในเวอร์ชันของคุณมันคือแบบไหนแล้วมันเหมือนทัชไปที่ใจของเราเองอะค่ะว่าเออมันใช่ใน
3: การที่เราลงไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่เราทำความดีเนี่ยผลตอบแทนจริงๆมันคือความสุขแหละมันออกทางแววตาของเขาด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีจังเลยที่เราเห็นเขาก็มีความสุขเหมือนที่เรามีความสุข
2: คิดว่าจริงๆแล้วองค์กรทุกวันนี้ที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะมันไม่ได้มาจาก KPI หรือตัวชี้วัดหรอกค่ะแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเพราะความสัมพันธ์คนดีงานก็ดีตามมาค่ะ
0: หมออยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งประเทศเลยฮะหน้าตาขององค์กรในลักษณะนี้ผมเชื่อนะว่าหน่วยงานที่ฟังอยู่องค์กรที่กำลังฟังอยู่ย่อมฝันอยากเห็นอยากได้ฉะไหนล่ะที่จะลังเลในการลงมือทำมันไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปเพราะมันคือพฤติกรรมมันคือพฤติกรรมที่ดีคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือท่านคนถัดไปที่จะได้ประโยชน์คือคนรักและคนรอบข้างของท่านผมก็เชื่อนะครับว่าทุกท่านอยากจะปรารถนาดีให้ตัวเรามีความสุขและคนรอบข้างและคนรักของเรามีความสุขลงมือทำครับให้ขึ้นมาเป็นองค์กรคุณธรรมถ้าท่านเปลี่ยนทันทีที่แค่ทัศนคติเปลี่ยนและจริตเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในบัดดลตอนนั้นเลยครับ

เป็นยังไงกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวกลไกของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับคนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมจะเห็นนะครับว่าแค่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้แล้วนะครับความดีอาจจะดูเหมือนทำยากแต่มันก็ไม่ยากเกินความคิดและการลงมือทำของเราทุกคนนะครับคุณผู้ชมด้วยคุณธรรม5ประการเท่านั้นเองพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ทุกๆคนทุกๆองค์กรสามารถจะเอาไปเป็นโมเดลหรือว่าต้นแบบในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรของท่านนะครับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันปลูกฝังโดยเฉพาะกับเด็กๆเยาวชนและคนรุ่นหลังครับผลสุดท้ายเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นนะครับนอกจากตัวเราแล้วยังเกิดประโยชน์ความสงบสุขความเจริญนะครับแล้วก็การพัฒนาของสังคมและประเทศชาติแล้วก็สะท้อนไปสู่อารยธรรมระดับโลกกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของคุณธรรมที่เอามาฝากกันนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมรูปแบบต่างๆคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเรื่องราวแบบนี้ได้นะครับในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณผู้ชมได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสในชุมชนหรือองค์กรต่างๆองค์ความรู้และหนังสือในรูปแบบออนไลน์นะครับสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติก็อย่าลืมเข้าไปใช้กันนะครับแอปพลิเคชัน Moral Touch วันนี้นะครับต้องบอกว่าศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับคุณผู้ชมเราได้ใช้พื้นที่ของสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนนั่นก็คือช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆตั้งแต่ต้นรายการ

0: มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับต้องฝากให้กลับมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับรายการคุณธรรมคุณทำได้ทุกวันเสาร์นะครับเวลา 9:00 นถึง 9:30 นที่นี่ครับโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10วันนี้ครับคุณธรรมคุณทำได้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนหมดเวลาแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายครับความดีต้องมีพื้นที่ยืนคนดีต้องมีพื้นที่ในสังคมวันนี้สวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับสำหรับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับตลอดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นการตอบคำถาม3อะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ต่อกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของเนื้อหานะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านเมื่อเรียนจบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพแล้วนะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2 นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3 นะครับเห็นความสำคัญในการและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในประเด็นที่2นะครับสำหรับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2นะครับเราจะเรียนรู้กันในส่วนของการวางโครงเรื่องนะครับคราวนี้มาดูกันสิว่าการวางโครงเรื่องคืออะไรนะครับการวางโครงเรื่องนะครับก็คือการกำหนดประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปสู่กระบวนการเขียนการกำหนดประเด็นเพื่อนำข้อมูลไปสู่การเขียนนักเรียนครับแสดงว่ากระบวนการวางโครงเรื่องเนี่ยจะต้องมีประเด็นและเป็นประเด็นในแต่ละประเด็นเป็นกรอบกำหนดนำไปสู่ถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานั่นเองซึ่งการกำหนดประเด็นในส่วนของการเขียนนะครับโครงเรื่องส่วนนี้นะครับก็จะมาจากการสังเกตในส่วนของภาพที่เราเห็นนะครับตามหลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่คุณครูเคยพูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของภาพนะครับให้ละเอียดและชัดเจนนะครับเพื่อนำองค์ความรู้ในส่วนนั้นมาสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันในส่วนของการวางโครงเรื่องว่าประเด็นของการวางโครงเรื่องประกอบด้วยประเด็นใดบ้างนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ

จะทำอะไรต่อหลังจากเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวหรือว่ากระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพให้เป็นเรื่องราวนั่นเองแต่คุณครูมีเทคนิคมาบอกนักเรียนนะครับสำหรับเทคนิคในการวางโครงเรื่องนะครับนักเรียนจะต้องใช้เทคนิคในการตั้งคำถามนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องแสดงว่าประเด็นการวางโครงเรื่องในแต่ละประเด็นนั้นเราจะต้องใช้คำถามเป็นตัวหลักนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงเรื่องแต่ละประเด็นกันและคุณครูมีตัวอย่างคำถามนะครับนักเรียนคุณครูมีตัวอย่างคำถามมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยว่าประเด็นของการวางโครงเรื่องในแต่ละประเด็นนั้นเราจะมีแนวทางหรือลักษณะของตัวอย่างในการตั้งคำถามอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับใครนะครับใครนะครับใครในที่นี้เราจะหมายถึงตัวละครที่ปรากฏในภาพนะครับตัวละครที่ปรากฏในภาพเมื่อเราใช้ลักษณะของการมองภาพที่ละเอียดชัดเจนแล้วเราจะเห็นถึงตัวละครที่เดินเรื่องในภาพตามที่ปรากฏหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องโดยใช้ประเด็นคำถามเนี่ยเป็นหลักในส่วนของการกำหนดกรอบแล้วก็หาคำตอบเพื่อที่จะวางโครงเรื่องในประเด็นใครนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูตัวอย่างในส่วนของลักษณะของคำถามที่เราจะนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับตัวอย่างคำถามนะครับสิ่งที่เห็นในภาพประกอบด้วยตัวละครใดบ้างสิ่งที่เห็นในภาพประกอบด้วยตัวละครใดบ้างดังนั้นเราจะต้องสังเกตลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในภาพให้ชัดเจนนะครับว่ามีองค์ประกอบใดบ้างของภาพและตัวละครและองค์ประกอบของภาพนั้นมีตัวละครใดบ้างที่ดำเนินเรื่องราวในภาพนั่นนะครับคราวนี้ประเด็นที่2นะครับลักษณะของการวางโครงเรื่องนะครับทำอะไรนะครับทำอะไรลักษณะของโครงเรื่องในประเด็นทำอะไรบอกถึงพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครทำอะไรในที่นี้บอกถึงพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครเหมือนที่คุณครูให้นักเรียนตอบประเด็นคำถาม3อะไรไปแล้วนั่นเองนะครับในส่วนของทำอะไรแสดงถึงพฤติกรรมของตัวละครเมื่อเรามองภาพตามภาพตัวอย่างนะครับตามภาพตัวอย่างภาพแรกเลยนะครับภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ยภาพแรกคือภาพที่นักเรียนเรียนวิชาการงานอาชีพแล้วมีคุณครูคอยสอนอยู่มีนักเรียนผู้ชายกับนักเรียนผู้หญิงกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังลดน้ำลดน้ำอะไรครับลดน้ำผักในแปลงนั่นเองอันนี้แหละบอกแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏในภาพที่เราเห็นดังนั้นเรามาดูถึงลักษณะของคำถามนะครับที่เราจะนำไปสู่กระบวนการหาคำตอบในส่วนของการวางโครงเรื่องประเด็นนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของคำถามกันเลยนะครับตัวอย่างการตั้งคำถามสำหรับการหาประเด็นโครงเรื่องทำอะไรนะครับตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรอยู่ตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรดังนั้นเราจะได้คำตอบเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูประเด็นของโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนักเรียนคิดว่ามีประเด็นที่1คือใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ประเด็นโครงเรื่องประเด็นที่3คือประเด็นใดเอ่ยแน่ใจไหมแน่ใจไหมครับไปดูกันเลยว่าใช่หรือไม่ตามคำตอบของนักเรียนนะครับประเด็นที่3นะครับที่ไหนนะครับในประเด็นนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงสถานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในภาพสถานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในภาพนะครับคราวนี้ตามตัวอย่างที่ไหนเมื่อกี้เราก็ร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วในส่วนของการตอบคำถาม3อะไรสถานที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในภาพ

ท้ายตามคำขอของนักเรียนคุณครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพนั้นคือภาพอะไรเอ่ยคือภาพอะไรเอ่ยรับอาหารกลางวันรับอาหารกลางวันจากใครครับใช่เลยครับรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวรับอาหารกลางวันจากแม่ครัวคราวนี้เมื่อเรารับอาหารกลางวันจากแม่ครัวแล้วสถานที่เกิดเหตุที่ปรากฏในภาพน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนมีแม่ครัวมีแม่ครัวชุดนักเรียนแสดงว่าน่าจะอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นสถานที่เกิดเหตุการรับอาหารการรับอาหารของนักเรียนในตอนกลางวันแสดงว่าเกิดขึ้นในโรงอาหารนั่นเองคราวนี้มาดูถึงลักษณะตัวอย่างการตั้งคำถามนะครับมาดูลักษณะตัวอย่างการตั้งคำถามภาพที่เห็นเกิดขึ้นใดภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ใดรับรองเมื่อนักเรียนตอบคำถามประเด็นนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ในส่วนของสถานที่เกิดเหตุนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนั่นเองนะครับคราวนี้ไปดูในส่วนของประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องนะครับประเด็นถัดไปก็คือเมื่อไรนะครับเมื่อไรอันนี้จะพูดถึงการเวลาที่สื่อจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครอาจจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนร่วมในการวิเคราะห์นะครับการเวลาที่สื่อจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครทั้งนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการของผู้เขียนเนี่ยร่วมในกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์บางเหตุการณ์เรื่องราวบางเรื่องราวเมื่อเราสังเกตเห็นในภาพนะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอมานะครับอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอมาร่วมวิเคราะห์ในงานเขียนอย่างเช่นตัวอย่างเหมือนที่คุณครูยกไปแล้วในคาบถัดไปนะครับก็คือตัวอย่างการปลูกผักซึ่งเป็นประสบการณ์ซึ่งนักเรียนทุกๆคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านการเรียนวิชาการงานอาชีพและได้มีโอกาสปลูกผักในแปลงเกษตรหรืออาจจะปลูกผักในกระถางคราวนี้นักเรียนจะมีประสบการณ์ในส่วนของกระบวนการปลูกผักนักเรียนก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ของนักเรียนมาเขียนเล่าเรื่องราวสื่อความให้สอดคล้องกับภาพที่นักเรียนจะเขียนถ้าข้อมูลตรงกันนักเรียนก็สามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนนั้นนะครับมาเขียนเล่าเรื่องโดยใช้ประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองได้เลยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือจินตนาการบางเรื่องราวเราจะต้องใช้จินตนาการร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของงานเขียนนะครับใช้จินตนาการอย่างไรบางครั้งเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นในส่วนของเหตุการณ์หรือว่าภาพที่เกิดขึ้นเราจะต้องใช้จินตนาการความคิดของเราร่วมวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างไรลักษณะของเหตุการณ์การเกิดขึ้นก่อนหลังจะต้องใช้จินตนาการคาดคะเนไปว่าเราสามารถนำเรื่องราวนี้มาผูกเรื่องเรียงร้อยในส่วนของการเขียนเรื่องอย่างไรนะครับดังนั้นตัวอย่างการตั้งคำถามในส่วนของประเด็นเมื่อไรคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่านตามคุณครูดังๆพร้อมกันนะครับเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อไรเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนักเรียนตั้งคำถามในประเด็นนี้แล้วก็จะได้คำตอบในส่วนของประเด็นโครงเรื่องเมื่อไรนะครับคราวนี้ไปดูกันต่อในส่วนของการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับอย่างไรนะครับประเด็นถัดไปของโครงเรื่องก็คือประเด็นอย่างไรเป็นประเด็นอธิบายขยายความทำอะไรให้มีความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นลักษณะของการเสริมความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนตัวอย่างที่คุณครูได้ให้นักเรียนดูไปก่อนหน้านี้ก็คือพี่ชายนึกจำภาพนั้นได้ไหมพี่ชายกำลังล้างจานพี่ชายกำลังล้างจานหลังจากนั้นน้องสาวช่วยพี่ชายเราตอบคุณครูได้ว่าพี่ชาย

กับน้องสาวกำลังทำอะไรอยู่กำลังช่วยกันล้างจานพี่ชายกำลังล้างแต่พี่ชายล้างจานอย่างไรล่ะพี่ชายใช้ฟองน้ำใช้ฟองน้ำถูจานถูจานนะครับกวาดสิ่งสกปรกในจานนะครับล้างให้สะอาดนะครับนี่คือลักษณะของการวางโครงเรื่องอย่างไรหมายถึงเป็นการอธิบายความให้เกิดความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำอะไรเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมเสริมเข้าไปว่าลักษณะของการทำเนี่ยพฤติกรรมแสดงออกของเขาทำอย่างไรเสริมให้มีความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นคุณครูมีตัวอย่างในส่วนของประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรมาให้นักเรียนดูกันนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวอย่างการตั้งคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอันนี้แหละเป็นการหาคำตอบเพื่อที่จะไปเสริมในส่วนประเด็นทำอะไรเพื่อให้มีความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันวางโครงเรื่องนะครับซึ่งคุณครูจะมีภาพตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันแล้วเราจะมาวางโครงเรื่องไปด้วยกันนะครับทีละประเด็นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเขียนนะครับคุณครูขอทบทวนประเด็นของโครงเรื่องก่อนนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1โครงเรื่องประเด็นที่1ได้แก่อะไรเอ่ยใครโครงเรื่องประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วร่วมเขียนโครงเรื่องไปด้วยกันนะครับนักเรียนมาดูภาพกันเลยนะครับภาพที่คุณครูจะให้เขียนโครงเรื่องภาพที่เราจะร่วมเขียนโครงเรื่องกันก็คือภาพนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพนะครับที่เราจะร่วมกันเขียนโครงเรื่องนะครับคราวนี้สังเกตนะครับเทคนิคในการเขียนเรื่องจากภาพนะครับเทคนิคในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสำคัญเลยนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพอย่างละเอียดนะครับเราจะเริ่มเขียนโครงเรื่องประเด็นที่1กันนะครับก็คืออะไรเอ่ยโครงเรื่องประเด็นที่1ใครนะครับใครนักเรียนสังเกตภาพอย่างละเอียดนะครับว่าใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพนั้นประกอบด้วยใครบ้างนะครับประกอบด้วยใครบ้างนะครับประเด็นที่1ใครใครมาดูกันสิว่าใครในภาพนั้นประกอบด้วยใครบ้างหนึ่งเลยที่เราเห็นเด่นชัดก็คือนักเรียนนักเรียนนะครับนักเรียนนักเรียนนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนชายกับนักเรียนผู้หญิงนะครับนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนผู้ชายกับนักเรียนผู้หญิงนะครับนักเรียนเขียนระบุให้ชัดเจนเลยนะครับว่านักเรียนผู้ชายและนักเรียนนักเรียนผู้หญิงในส่วนประเด็นที่1ใครประกอบด้วยนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องหลักๆเลยนะครับต่อไปโครงเรื่องประเด็นที่2โครงเรื่องประเด็น2ได้แก่ทำอะไรได้แก่ทำอะไรนะครับ

ทำอะไรนะครับใครทำอะไรคราวนี้สิ่งที่เห็นในภาพสิ่งที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับสังเกตเลยนะครับนักเรียนผู้หญิงคนที่หนึ่งนะครับนักเรียนผมเปียคนที่หนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังจัดกระเป๋าจัดกระเป๋าเขียนเลยนะครับว่า

จัดกระเป๋าจัดกระเป๋าต่อไปนักเรียนผู้หญิงคนที่2กำลังทำอะไรครับนักเรียนกำลังใช่เลยนะครับกำลังกวาดขยะนะครับกวาดขยะต่อไปนักเรียนผู้ชายนะครับจำนวนนักเรียนผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนครับใช่ครับมีทั้งหมด2คนนั่นเองนะครับมีทั้งหมด2คนนะครับนักเรียนผู้ชายคนที่1นะครับที่ยืนอยู่หน้ากระดานคนนั้นเขากำลังทำอะไรอยู่ครับลบกระดานลบกระดานนะครับ

เช็ดโต๊ะนะครับคราวนี้เราก็เห็นถึงการวางโครงเรื่องประเด็นที่2กันแล้วนะครับการวางโครงเรื่องประเด็นที่2นักเรียนบอกคุณครูได้ว่าตัวละครในภาพกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับตัวละครที่1เลยนักเรียนผู้หญิงผมเปียนะครับนักเรียนผู้หญิงผมเปียนักเรียนบอกคุณครูได้ว่ากำลังจัดกระเป๋านะครับนักเรียนผู้หญิงกลางห้องกำลังกวาดขยะนะครับแล้วก็นักเรียนผู้ชายคนที่1คนที่ยืนอยู่หน้ากระดานกำลังลบกระดานและคนที่2ที่ยืนอยู่บริเวณโต๊ะกำลังเช็ดโต๊ะนะครับกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครครับโต๊ะของคุณครูนะครับโต๊ะของคุณครูต่อไปเรามาดูประเด็นโครงเรื่องประเด็นที่3กันนะครับนักเรียนประเด็นที่3ได้แก่อะไรครับใครทำอะไรต่อไปประเด็นที่3คือประเด็นที่3คือที่ไหนประเด็นที่3คือที่ไหนคือสถานที่เกิดเรื่องราวนะครับคือสถานที่เกิดเรื่องราวตามภาพที่เราเห็นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยเกิดขึ้นที่ไหนถ้าตอบแบบภาพกว้างๆก็คือโรงเรียนถ้าตอบจำเพาะสถานที่ลงไปคือสถานที่ใดในโรงเรียนครับนักเรียนห้องเรียนนะครับเขียนเลยว่าสถานที่ที่ไหนเกิดขึ้นที่ห้องเรียนห้องเรียนนะครับเกิดขึ้นที่ห้องเรียนนั่นเองนะครับต่อไปประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นที่4ประเด็นการวางโครงเรื่องประเด็นที่4คือเมื่อไรประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่4เมื่อไรการวิเคราะห์ประเด็นนี้เราจะต้องใช้ประสบการณ์และจินตนาการร่วมในการวิเคราะห์นะครับบางครั้งเหตุการณ์นี้ในภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยประสบพบเจอผ่านมาแล้วเราก็สามารถบอกคุณครูได้ว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับแต่เหตุการณ์ในภาพคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูทุกคนนะครับนักเรียนของคุณครูทุกคนเคยทำกิจกรรมเหมือนนักเรียนในภาพมาแล้วนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพตามที่เราเห็นเกิดขึ้นเมื่อไรครับนักเรียนเราจะตอบในเรื่องของการเวลาการเวลานะครับในประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อไรใช่เลยครับนักเรียนเกิดขึ้นตอนเช้าเกิดขึ้นตอนไหนได้อีกบ้างใช่เลยครับนักเรียนเกิดขึ้นตอนเย็นทำไมเราถึง

ตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไรนะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ลักษณะของภาพก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนคือการทำความสะอาดห้องเรียนดังนั้นเหตุการณ์ในการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกระเป๋ากวาดขยะเช็ดโต๊ะแล้วก็ลบกระดานอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาในช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเย็นนะครับต่อไปโครงเรื่องประเด็นที่5นะครับโครงเรื่องประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คืออย่างไรนะครับอย่างไรอย่างไรประเด็นที่5อย่างไรคุณครูบอกว่าอย่างไรนั้นก็คือประเด็นที่ขยายทำอะไรเพื่อให้ทำอะไรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรจัดกระเป๋าจัดอย่างไรจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนะครับ

กวาดขยะกวาดขยะกวาดขยะลบกระดานเช็ดโต๊ะเช็ดอย่างไรล่ะเช็ดให้สะอาดกวาดขยะกวาดให้ห้องเรียนสะอาดต่อไปลบกระดานก็ลบให้กระดานสะอาดนะครับดังนั้นอย่างไรเนี่ยก็คือทำให้สะอาดนะครับทำให้สะอาด

ทำให้สะอาดทำให้อะไรล่ะสะอาดทำให้อะไรล่ะสะอาดกวาดขยะทำให้ห้องเรียนสะอาดนะครับ

ต่อไปลบกระดานทำให้อะไรสะอาดลบกระดานทำให้กระดานสะอาดต่อไปลบกระดานทำให้กระดานสะอาดเช็ดโต๊ะทำให้อะไรสะอาดครับนักเรียนโต๊ะนะครับโต๊ะสะอาดโต๊ะสะอาดนะครับคราวนี้เราสังเกตเห็นภาพนะครับว่านักเรียนน่ะกำลังทำความสะอาดห้องเรียนทำความสะอาดห้องเรียนแล้วทำความสะอาดอย่างไรต่างคนต่างช่วยกันอย่างไรในที่นี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันทำความสะอาด

คราวนี้นักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้แล้วว่าประเด็นของโครงเรื่องประเด็นที่5อย่างไรนั้นนะครับเป็นส่วนขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นประเด็นที่ช่วยขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นก็สามารถตอบคุณครูได้ว่าอย่างไรทำอย่างไรนะครับจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนะครับต่อไปทำให้สะอาดทำให้อะไรบ้างสะอาดทำให้ห้องเรียนสะอาดทำให้กระดานสะอาดทำให้โต๊ะสะอาดนะครับทำให้โต๊ะสะอาดตลอดถึงพฤติกรรมแสดงออกนะครับตลอดถึงพฤติกรรมแสดงออกที่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นถ้าเราสังเกตจากภาพก็คือนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะครับคราวนี้เราก็ได้โครงเรื่องนะครับตอนนี้เราได้โครงเรื่องเราได้โครงเรื่องจากภาพที่คุณครูให้นักเรียนดูตัวอย่างแล้วนะครับเราก็ได้โครงเรื่องจากภาพที่คุณครูให้ดูตัวอย่างและร่วมกันเขียนโครงเรื่องแล้วนะครับใครประกอบด้วยเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงทำอะไรเราก็ร่วมกันวิเคราะห์ไปตามลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนของภาพที่เราเห็นนะครับทำอะไรจัดกระเป๋ากวาดขยะลบกระดานเช็ดโต๊ะนะครับต่อไปประเด็นที่3โครงเรื่องที่ไหนนะครับที่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือห้องเรียนนะครับห้องเรียนเมื่อไรอันนี้คุณครูบอกว่าเราจะต้องอาศัยประสบการณ์และจินตนาการร่วมนะครับในประเด็นการวิเคราะห์โครงเรื่องประเด็นที่4เมื่อไรนะครับแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนมีประสบการณ์สามารถที่จะตอบคุณครูได้ว่าภาพตัวอย่างในโครงเรื่องนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรนักเรียนก็ตอบคุณครูได้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนเอ่ยตอนเช้าและก็ตอนเย็นต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5นะครับอย่างไรประเด็นนี้ขยายทำอะไรให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำอย่างไรจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบใครล่ะจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบนักเรียนผู้หญิงผมเปียจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบต่อไปทำให้สะอาดใครล่ะทำให้อะไรสะอาดนักเรียนผู้หญิงคนที่กวาดขยะอยู่ทำให้ห้องเรียนสะอาดนักเรียนผู้ชายคนที่ลบกระดานทำให้กระดานสะอาดและนักเรียนคนที่เช็ดโต๊ะคุณครูอยู่ก็ทำให้โต๊ะคุณครูเกิดความสะอาดคราวนี้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้ง4คนในห้องเรียนตามภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างชัดเจนก็คือช่วยกันทำความสะอาดนะครับจากภาพนี้นะครับเราก็สามารถวิเคราะห์ไปถึงคุณธรรมที่สอดแทรกในเรื่องที่เราจะเขียนได้เลยนะครับก็คือเรื่องของความสามัคคีนะครับในเรื่องของความสามัคคีเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับเราทำอะไรต่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จแล้วก็นำโครงเรื่องที่เราวางทั้ง5ประเด็นนั้นมาเขียนเรียบเรียงเป็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็นำเข้าเมื่อเราเขียนโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือสิ่งนี้เลยครับนักเรียน

เราก็ทำสิ่งนี้เลยครับนักเรียนก็คือการเขียนเรียบเรียงเรื่องราวเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากไหนเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากไหนเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากโครงเรื่องเขียนเรียบเรียงเรื่องราวจากโครงเรื่องนะครับจากการที่เราร่วมกันจากการที่เราร่วมกันวางโครงเรื่องนะครับก็ทำให้คุณครูเห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนในประเด็นของการเรียนการเขียนโครงเรื่องนะครับนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้และร่วมกันวางโครงเรื่องร่วมกับคุณครูได้นะครับสำหรับการประเมินในส่วนของการเขียนโครงเรื่องนั้นคุณครูประเมินนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโครงเรื่องแล้วนะครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนสามารถที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้น่าอ่านเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพนะครับเป็นงานเขียนที่มีคุณภาพนะครับแล้วคุณครูจะรออ่านผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนทุกๆคนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวางโครงเรื่องนะครับเมื่อเราเรียนรู้ในส่วนของกระบวนการวางโครงเรื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการเรียนในเรื่องถัดไปนะครับก็คือการเรียบเรียงลำดับความคิดนะครับการเรียบเรียงลำดับความคิดก็คือการจัดลำดับความคิดเนื้อหาที่เราสื่อสารออกมาผ่านงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานั่นเองนะครับคราวนี้มาดูสิว่าลักษณะของการเรียงลำดับความคิดของเรา

นะครับสามารถเรียงลำดับความคิดได้กี่ลักษณะนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของลักษณะของการเรียงลำดับความคิดครับตอบเสียงดังฟังชัดมากเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเช่นกันนะครับเราไปเลยนะครับสำหรับประเด็นการเรียงลำดับความคิดนะครับลักษณะที่1เลยนะครับเรียงตามเวลาลักษณะที่1นะครับเรียงตามเวลาก็หมายถึงลักษณะของการสื่อสารเรียงลำดับความคิดตามเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันพร้อมๆกันนะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันเลยนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะอ่านตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดูภาพก่อนนะครับภาพประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยมีคุณครูผู้หญิงและมีนักเรียนมีนักเรียนจำนวน4คนมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายนะครับคราวนี้เรามาอ่านเรื่องพร้อมกันกับคุณครูนะครับดูซิว่าลักษณะของการเรียบเรียงความคิดตามเวลาเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรพร้อมกันแล้วนะครับอ่านพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับในทุกตอนเช้าวันอังคารครูนางจะมาโรงเรียนก่อนเวลา7 นาฬิกาเพื่อยืนต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเนื่องด้วยเป็นครูสวัสดิการประจำวันเมื่อนักเรียนมาถึงจะพูดทักทายครูนางด้วยคำว่าสวัสดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แสดงความเคารพและในช่วงเวลา16 นาฬิกาครูนางจะมายืนรอนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนเพื่อส่งนักเรียนกลับบ้านตลอดถึงดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียนคราวนี้เมื่อเราวิเคราะห์ในส่วนของตัวอย่างที่คุณครูและนักเรียนร่วมกันอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาซึ่งมีช่วงเวลาหลักๆ2 ช่วงเวลาก็คือเวลา7 นาฬิกากับเวลา16 นาฬิกานั่นเองในส่วนของเวลา7 นาฬิกาคือช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนในช่วงตอนเช้าเวลา16 นาฬิกาคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังในช่วงตอนเย็นแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนเราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนกลับสลับช่วงเวลากันเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหลังมาไว้ก่อนหน้าและเอาช่วงเวลาก่อนหน้าไปไว้ข้างหลังสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเขียนของนักเรียนนะครับก็ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนอีกทั้งงานเขียนของเราไม่ได้เรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกิดความสับสนแล้วก็ไม่ได้เรียงตามลำดับเวลาอีกคราวนี้ผู้อ่านก็เกิดความสับสนเมื่ออ่านงานเขียนของเราก็ถือได้ว่าลักษณะของการสื่อสารผ่านงานเขียนของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ครับใช่เลยนะลูกไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองดังนั้นลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนะครับเรียงลำดับตามเวลาเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้เขียนวิเคราะห์ให้ได้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรียงลำดับความคิดของเรื่องที่เราต้องการนำเสนอให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของลักษณะของการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับมาดูซิว่าประเด็นถัดไปนั้นก็คือลักษณะของการเรียงความคิดในเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเนี่ยอยู่ในลักษณะใดนะครับพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยนะครับประเด็นที่2นะครับเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังเรียงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับคราวนี้ให้นักเรียนดูภาพประกอบตามที่คุณครูยกมานะครับดูภาพประกอบตามที่คุณครูยกมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีอะไรเอ่ยเด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีเขียวเด็กผู้ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินและก็มีคุณป้าสวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณป้าสวมเสื้อสีแดงถูกต้องนะครับนี้เรามาดูลักษณะของการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูนะครับโดยที่คุณครูใส่หมายเลขหน้าข้อความไว้ให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาอ่านวิเคราะห์ข้อความดูว่าถ้าคุณครูเรียงลำดับข้อความจากหมายเลข1ถึงหมายเลข5นั้นน่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังใช่หรือไม่คราวนี้เรามาอ่านตัวอย่างของคุณครูพร้อมๆกันนะครับมาอ่านตัวอย่างของคุณครูพร้อมๆกันเริ่มตั้งแต่ข้อความหมายเลข1เลยนะครับ

ต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านอีกครั้งนะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านต่อไปข้อความหมายเลข2คุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายข้อความหมายเลข3นะครับโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าข้อความหมายเลข4นะครับและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและข้อความหมายเลข5หมายเลขสุดท้ายนะครับไปขายที่ตลาดไปขายที่ตลาดนะครับคราวนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตลักษณะของการอ่านของคุณครูคุณครูจะอ่านเน้นย้ำ2ครั้งนะครับเพื่อความกระจ่างชัดเจนในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องนะครับให้เข้าใจถึงประเด็นการเรียบเรียงเรื่องราวนะครับดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ใครคิดว่าเรื่องราวหมายเลข1ถึงหมายเลข5ไม่ต้องมีการปรับแก้ไขข้อมูลแล้วยกมือเริ่มจะลังเลสับสนคราวนี้คุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียงลำดับหมายเลขใหม่นะครับเรียงลำดับหมายเลขใหม่นะครับโดยจัดข้อความให้เหมาะสมเป็นเรื่องราวตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาลักษณะของการเรียงลำดับเหตุการณ์ของนักเรียนด้วยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับให้นักเรียนทำลงไปในสมุดจดบันทึกได้เลยนะครับคุณครูให้เวลา1นาทีเท่านั้นนะครับคุณครูให้เวลา1นาทีเท่านั้นนะครับดูตัวอย่างดีๆนะครับแล้วก็เรียงเหตุการณ์ตามหมายเลข1ถึงหมายเลข5ให้ถูกต้องนะครับใครเสร็จแล้วยกมือครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับยังไม่หมดเวลาเลย1นาทีเสร็จกันหมดแล้วคราวนี้มาดูกันสิว่านักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ได้สอดคล้องกับคุณครูหรือไม่นะครับเรียงลำดับเหตุการณ์ได้สอดคล้องกับคุณครูหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งไปดูกันเลยนะครับว่านักเรียนกับคุณครูเนี่ยเรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้ตรงกันหรือไม่นะครับของคุณครูนะครับเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับประเด็นที่1เลยนะครับคือข้อที่1นะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านประเด็นที่2นะครับของคุณครูลำดับที่2คือข้อความหมายเลข5นะครับไปขายที่ตลาดนะครับต่อไปนะครับลำดับที่3นะครับก็คือข้อความหมายเลข2นะครับคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายนะครับลำดับที่4นะครับก็คือข้อความหมายเลข3นะครับโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้านะครับและลำดับสุดท้ายลำดับที่5นะครับคือข้อความหมายเลข4นะครับและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนะครับใครเรียงลำดับได้เหมือนคุณครูบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหคงจะถูกเหมือนกันหมดทั้งห้องเลยคราวนี้ไม่ได้เพียงแค่นำตัวเลขมาเรียงลำดับเท่านั้นคุณครูมีตัวอย่างเรื่องที่คุณครูเรียงใหม่มาให้นักเรียนได้อ่านกันนะครับคราวนี้มาอ่านตัวอย่างที่คุณครูได้เรียบเรียงมาแล้วพร้อมๆกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับอ่านดังๆพร้อมกันนะครับกระต่ายกับโต้งเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังบ้านไปขายที่ตลาดคุณป้าซื้อผักจากโต้งและกระต่ายโต้งนำผักใส่ถุงพลาสติกส่งให้คุณป้าและรับเงินค่าผักจากคุณป้าพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคราวนี้สังเกตถึงลักษณะของภาพกับเรื่องราวมีความสอดคล้องกันไหมเอ่ยใช่นะครับเรื่องราวกับภาพที่เกิดขึ้นเรียงลำดับใหม่แล้วเขียนเป็นเรื่องราวใหม่แล้วมีความสอดคล้องกันนะครับคราวนี้ลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนะครับประเด็นที่2เราเรียงลำดับความคิดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังนะครับต่อไปนะครับมาดูลักษณะของการเรียงลำดับความคิดในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับลักษณะการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปก็คือเรียงตามสถานที่นะครับเรียงตามสถานที่เป็นอย่างไรแสดงว่าสถานที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นสถานที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะต้องมีมากกว่า1สถานที่ใช่หรือไม่ใช่

หรือไม่ครับใช่แล้วนะครับจะต้องมีมากกว่า1สถานที่เพราะเราจะเรียงเหตุการณ์จากสถานที่1ไปอีกสถานที่1นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างสิว่าลักษณะของการเรียงลำดับความคิดตามสถานที่นั้นเราเรียงกันอย่างไรมีตัวอย่างว่าอย่างไรเรามาอ่านตัวอย่างพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะอ่านตัวอย่างนักเรียนจะต้องดูภาพที่คุณครูยกมาประกอบด้วยนะครับในภาพจะมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่ข้างๆรถจักรยานและมีรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานยนต์เป็นอย่างไรน่าจะเกิดอุบัติเหตุเก่งจังเลยน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคราวนี้เรามาอ่านเรื่องพร้อมๆกันนะครับนายปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุนายจึงได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านหน้าโรงเรียนโดยการนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกครั้งนะครับนายปั่นจักรยานออกจากโรงเรียนเพื่อเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุนายจึงได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านหน้าโรงเรียนโดยการนำตัวส่งโรงพยาบาลสถานที่ที่ปรากฏในเรื่องมีทั้งหมดกี่สถานที่เอ่ยใช่แล้วครับมีทั้งหมด2สถานที่นะครับมีทั้งหมด2สถานที่สถานที่ที่1เป็นจุดกำเนิดเรื่องคือสถานที่ใดคือโรงเรียนนั่นเองนะครับคือโรงเรียนต่อไปสถานที่ที่2สถานที่ที่2คือโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์แรกเริ่มเกิดขึ้นที่โรงเรียนนายประสบอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนชาวบ้านจึงนำส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเราเรียงลำดับสลับกันเราเรียงลำดับสลับกันนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงหน้าโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวสลับความกันอยู่เมื่อผู้อ่านการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราแล้วทำให้เกิดความเข้าใจไหมครับก็จะไม่เกิดความเข้าใจและที่สำคัญเลยก็จะเกิดความสับสนงงไม่รู้ว่าผู้การสื่อสารอะไรไม่รู้ว่าผู้เขียนต้องการสื่อความจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรและที่สำคัญอาจจะไม่สอดคล้องกับภาพที่ปรากฏให้เราเห็นนั่นนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปกันนะครับการเรียงลำดับความคิดในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเรียงตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องการเรียงลำดับความคิดตามเหตุตามผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องมีเหตุก็ย่อมมีผลแสดงว่าเหตุกับผลอะไรจะเกิดก่อนเหตุกับผลอะไรเกิดก่อนมันจะต้องเกิดเหตุก่อนซึ่งจะนำไปสู่ผลแต่ถ้าสมมติลักษณะของงานเขียนของเราเรียงลำดับสลับกันเอาผลขึ้นมาไว้ในส่วนต้นเอาเหตุไปไว้ส่วนท้ายผู้อ่านรับรู้ได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นถึงได้รับผลแบบนี้ผู้อ่านก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความของเราวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับเรามาอ่านตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับโก้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนิสัยค่อนข้างขี้เกียจในทุกๆวันคุณแม่จะเตือนโก้เสมอว่ากลับจากโรงเรียนแล้วให้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแต่โก้กลับไม่เชื่อฟังคุณแม่เมื่อถึงคราวสอบปลายภาคโก้จึงสอบไม่ผ่านทำให้โก้รู้สึกเสียใจมากที่ไม่เชื่อฟังคุณแม่จนเขาให้สัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้จะเป็นเด็กดีขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนอ่านตัวอย่างไปแล้วคิดตามเรื่องที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างแล้วมีทั้งประเด็นเหตุและประเด็นผลของเรื่องที่เราอ่านคราวนี้มาดูซิว่าลักษณะของประเด็นเหตุที่นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเหตุอยู่ส่วนใดของเรื่องและเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือประเด็นใดสำหรับเหตุที่นำไปสู่ผลที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็ขี้เกียจนะครับและก็ไม่เชื่อฟังคุณแม่ด้วยนะครับถ้าเป็นคนขยันตั้งแต่

แรกแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่ตั้งแต่แรกโก้จะสอบตกไหมโก้ก็ไม่สอบตกดังนั้นเมื่อโก้เป็นคนขี้เกียจไม่เชื่อฟังคุณแม่สิ่งที่โก้ได้รับจากพฤติกรรมของโก้เองก็คืออะไรเอ่ยนักเรียนก็คือโก้สอบผลสอบเป็นอย่างไรสอบไม่ผ่านโก้สอบตกแล้วก็โก้เสียใจมากเลยดูตามภาพตัวอย่างที่คุณครูยกมานี่คือโก้นะครับนักเรียนอยากเป็นเหมือนโก้ไหมนักเรียนอยากเป็นเหมือนโก้ไหมคะแนนในมือโก้เยอะไหมครับเยอะมากเลย0ตัวแดงเลยทีเดียวนักเรียนอยากเป็นเหมือนโก้ไหมครับไม่อยากเป็นเหมือนโก้แสดงว่านักเรียนจะต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และก็ต้องเป็นคนไม่ขี้เกียจขยันอ่านหนังสือนะครับก็จะไม่เป็นเหมือนโก้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับถึงลักษณะของการเรียงลำดับความคิดนำไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเลยนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพจะต้องมีประเด็นสุดท้ายที่คุณครูจะพูดถึงนะครับก็คือการแทรกข้อคิดและคุณธรรมในเรื่องที่เราจะเขียนนะครับคราวนี้เรามาช่วยคุณครูดูหน่อยสิว่าในตัวอย่างที่คุณครูยกมาเป็นประเด็นให้นักเรียนร่วมกันอ่านนั้นมีข้อคิดหรือคุณธรรมอย่างไรบ้างนะประเด็นที่หนึ่งเลยเรื่องราวของครูนางเมื่ออ่านเรื่องไปแล้วสังเกตเห็นได้ว่ามีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าเมื่อนักเรียนมาถึงจะพูดทักทายครูนางด้วยคำว่าสวัสดีพร้อมทั้งยกมือไหว้แสดงความเคารพอันนี้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมการมีสัมมาคารวะนะครับการมีสัมมาคารวะผู้น้อยนะครับผู้น้อยนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องที่สองนะครับเรื่องของใครเอ่ยเรื่องที่สองกระต่ายกับโต้งนะครับกระต่ายกับโต้งนะครับย้อนมาดูตัวอย่างนะครับเมื่อรับเงินจากคุณป้าใครคือคนรับเงินจากคุณป้าใช่แล้วนะครับนักเรียนโต้งคือคนรับเงินจากคุณป้าเมื่อโต้งรับเงินจากคุณป้าเสร็จแล้วโต้งก็กล่าวขอบคุณโต้งก็กล่าวขอบคุณอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในส่วนของการมีสัมมาคารวะเมื่อเรารับของจากผู้ใหญ่เราก็จะต้องขอบคุณนะครับแสดงความเคารพนะครับต่อไปเรื่องของนายนะครับมาดูในส่วนของคุณธรรมในเรื่องนี้นะครับการนำตัวส่งโรงพยาบาลใครคือคนนำตัวนายส่งโรงพยาบาลใช่แล้วครับชาวบ้านหน้าโรงเรียนเนี่ยนำตัวนายส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าชาวบ้านหน้าโรงเรียนไม่นำตัวนายส่งโรงพยาบาลนายอาจจะเป็นอย่างไรนายอาจจะเสียชีวิตก็ได้ดังนั้นการนำตัวส่งโรงพยาบาลในเรื่องนี้สอดแทรกให้เห็นถึงคุณธรรมในเรื่องของความมีน้ำใจไม่เพิกเฉยมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างของโก้นะครับอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายเลยสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องนี้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้โก้เป็นคนค่อนข้างจะขี้เกียจคุณแม่บอกว่าให้อ่านหนังสือโก้กลับไม่อ่านแต่ผลสุดท้ายโก้สอบตกและในที่สุดโก้ก็กลับใจเป็นเด็กดีขยันอ่านหนังสือและตั้งใจเรียนอันนี้เป็นข้อคิดให้กับนักเรียนได้นะครับอันนี้สื่อให้เห็นหนึ่งข้อคิดว่าการที่เรากระทำผิดไปแล้วนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อเรามีโอกาสแก้ไขก็ย่อมจะต้องแก้ไขให้ดีกว่าเดิมจนให้คำสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นเด็กดีและก็ขยันอ่านหนังสือตลอดถึงตั้งใจเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพประเด็นการวางโครงเรื่องต
ลอดถึงเรื่องของการเรียบเรียงความคิดและองค์ประกอบของงานเขียนนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่นักเรียนจะต้องนำไปสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับและก็สร้างผลงานนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเนื้อหาการสอนในชั่วโมงนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะไอ้มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันครับเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพูดปากมันใจอย่างเงี้ยลิกอะพ่อดินสดที่บอกแล้วก็ลุก
0: อินเลย
2: บอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้แฮกปาก
3: เหมือนจะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
1: ไม่ได้ละอีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
1: โอ้โอ้มันต้องม
4: ี
1: ช
4: ่
1: วงไม่ต้องเพลย์แบ็ก
2: ช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
4: ไงหลังมาเร็วขึ้น
5: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
6: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนัง

0: และงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GPH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
1: โต้งสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
3: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
3: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได้
3: นะฮะ
2: จะกระจายได้หน่อย
3: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมสำหรับผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟดนะครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
3: ครับ
2: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
3: ็
2: คนเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
3: ครับผมแม่พอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
3: มาอันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
3: ก็
2: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
3: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี
3: ่ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
3: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
3: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมีก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหนแล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่

0: ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
0: ครับผม
1: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถ

0: ท่านไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะฮะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
0: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
0: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อย
1: ๆครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้ครับ
0: เราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5ปี5ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็ใช้คำว่าจะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่ไหมฮะว่าว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
0: ล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะว่าเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่า

0: กำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
1: ไม่มีเลย
0: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
1: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
0: คือ
1: ผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
0: ครับผ
1: มงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
0: ครับ
1: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
0: ครับ
1: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
0: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายอย่างเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนฉิวหรือฉาบ
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไปก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจจะต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เน

0: หรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
0: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
0: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
0: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
0: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
0: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไปแปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
0: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็เยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
2: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเหมือนมันเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอ่ะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
2: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
2: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
2: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
2: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมฮะ
2: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม

0: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
1: ร้องเพลงชอบไหม
2: ก็ชอบอยู่ครับ
1: ร้องโชว์ได้ไหม
3: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
2: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
1: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
0: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิตรคุณหมวย

0: เออตอนนั้นเออเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อะไร
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบเออมันต้องวันนี้มีคงต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าเออพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าเออหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
3: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
0: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
3: อืมอเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังเอิญจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
3: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเคยแปลภาษา
3: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: อ๋อยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิ๋มเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าเออจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบนิยายต่างโลกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เล็กเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: จ้าเป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ
5: ่
6: ะ
5: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
6: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้าพี่อะไรกันเก้าแต่พูด
5: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได
6: ้เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่เอิญอะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
5: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอะ
6: เอิญอะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะหงายไปเลย
5: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
6: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
5: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม

0: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
1: แม
0: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
2: อืม
1: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
0: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
1: ไม่เอาแล้วแม่แม่เคยโทรไปแล้วนี
3: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
1: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม
0: ่นี่เพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
3: แ
1: ม
0: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กแม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
1: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
3: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
1: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
0: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
3: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่อเล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
0: อ้าวลูกสาวของแม่ไม่พูดอย่างนี้ละคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
1: ้ครับแม
3: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่อะไรอีกแล้ว
0: แล้วจะทำอะไรแทน
3: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อะไรอ่ะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งเพียงเลยค่ะให้เข้าใจค่ะ
0: อืมแล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
1: อะไรอ่ะเอิญ
3: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุๆๆๆสงสารพ่อแม่พวกเองจริงๆ
1: เออพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่มั้ยแม่
0: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
1: แม
0: ่อุ๊ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหม
3: ไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
0: อุ๊ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะ
3: สุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
1: สภาพ
4: จากละครต้องเอิญที่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
5: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกอ่ะ
4: มาตบ
5: หัวพี่เขาค่ะตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
6: ไม่ค
5: ่
6: ะ
5: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่เล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตอบโต้ไปอย่างมันจะดีครับ
5: เออไม่อยากให้น้องตอบโต้
4: แล้วทำไมเราไม่ลุกเดินหนีไปอะครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอะ
7: ผมอยู่ในรถตู้ครับ
8: อยู่ในรถโรงเรียน
4: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน
5: ม
4: ันลุกไปไหนไม่ได้
7: เจอผมเจอเด็กในตอน

0: ตอนกลับบ้านครับ
1: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิร์นเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
2: มันจะได้จบไป
1: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าเอ้าแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปแล้วมาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2 อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บน้องพัวเราก็ว่าเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
3: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
4: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
3: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
3: ดีจังเลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีคร
6: ับ สวัสดีค่ะ
2: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
6: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
2: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
6: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
3: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
6: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
3: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
6: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างเงี้ยหนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
3: ดีจังเลยเนาะ
6: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
3: ครับ
6: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
3: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
5: ใช่ครับ
3: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
5: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
2: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
5: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้อย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆ

0: ั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
1: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
2: ก็มีค่ะ
1: อะไร
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
1: วันหยุด
2: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่าเออมันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กซ์จะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจ
5: ความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: วิชก็อยากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานอ่ะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลย อยากฟังนิทานใช่ไหม
1: อ
2: ื
1: ม
3: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมีแม่
1: หม
2: ู
1: พ
2: ี่
1: หม
2: ู
1: ใหญ
2: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเ
2: นาะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
3: มันอ้วน
2: ใช่
3: อ
2: ้
3: วน
2: แต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟางใช่แล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช่
2: กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลาง
1: พี่หมูกลาง
2: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐอ่ะมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นน่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตอกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่2นี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีก
2: อ่ะใช่โอ๊ยแต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: โอ๊ยอย่าเล่นไม่เอาดิเล่าอย่างนี้ดิตกใจอ่ะไม
2: ่ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจ
2: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาเป็นอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าหมาป่ามันเป็นหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้โอ้ย
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: สุดยอด
2: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่เนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน
1: ่
2: เสร็จแล้วอ่ะณ นางตะเคียนนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
2: ่าแต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: น
2: ต
1: ่
2: อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
2: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็โกนกินนี
2: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตาย คือนั่นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ด เป็นเนื้อหมาป่า กินกัน จบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
0: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
0: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
2: า
0: ะ
2: เ
1: ฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนเลย
2: โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
2: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
0: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
2: เดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
0: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
0: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
0: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนะเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาโลแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
2: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่เล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
0: จ้าได้จ้า
4: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
5: พี่อเล็กเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ใช
5: ่แต่ว่ามันแบบพี่อเล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
6: แต่สนุก
5: แต่สนุกค่ะ
4: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
7: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอน พราะตอนเด็กอ่ะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไปเมื่อตันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนนะเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
4: ค่ะ
7: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมเลยค่อยเล่าให้ฟังครับ
4: มาผสมผสาน
7: ครับ
4: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
7: ใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
7: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
4: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
8: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
4: ม
8: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
4: สื่อสารได้ดีขึ้น
8: ใช่ใช่
4: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
5: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
4: ห
6: นูก็เลยมีไอเดียว่าพี่เล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
5: ์ใช่ค่ะ
6: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่เล็กทำได
5: ้หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: เล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
7: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
6: เชีย
4: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับระบายความรู้สึกของตัวเองครับ

0: ผ่าตัวอักษรอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องราวนะครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
1: ค
0: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือแล้ว
1: ใส่กระดาษ
0: ใช่คร
1: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
0: ประมาณ30ตอนครับ
1: 30ตอน
0: แต่ปลอดไม่ครบครับ
1: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
0: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
2: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
0: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโปกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
1: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
2: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
1: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี
3: ้แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
2: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
2: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
1: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
2: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
1: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
2: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
3: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อเล็กล่ะลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
0: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
2: คือความผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
0: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาคู่คุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
2: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกคิดว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
2: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
1: แล้วเจอกันด้วยถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ดีคุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
0: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
1: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
0: ใช่ครับ

0: โอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนต่อไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้

0: รีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10ขวบอะค่ะ
1: โตโต้ล่ะครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
2: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนที่อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำสองคนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้คือร้องเพลงโอเคแล้วก็อย่างโต้มองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
3: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
1: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
1: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
4: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับจะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
6: ทำงานบ้าน
1: โถช่วยทำงานบ้าน
3: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
5: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
3: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
5: ก็เป็นห่วงค่ะ
3: พี่เล็กล่ะคะ
4: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
3: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
1: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
7: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
1: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
7: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึก

0: การพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับ น้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิร์นที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิร์นดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
1: พี่ชอบตรงคำว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
3: เอิร์นล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
3: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
0: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน
3: อยากเป็น
0: นักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
1: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
0: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
3: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกำเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและช่วยเขา
3: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
5: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
1: โตโต้ล่ะครับ
6: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างนึงที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขา เผื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
3: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่มันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิร์นและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในท็อปตัวติดตามได้ในรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะน้องน่ารักมาก
5: น่ารัก
3: มาก
5: ที่มา
3: ขอให้เอิร์นได
1: ้บ้างไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลัง
7: มีสองสาม
1: สองสาว
7: เป็นนั้นเด็กๆ
1: มีฟอร์มมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
7: ตีที่คิ้วแตกจำเลย
1: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองอ่ะได้ปะล่ะ
2: กาลคันเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณแท้ตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแต่ละประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ
8: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น เป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Wordในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมอะไรเนี้ยแต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรอย่างนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้แต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจทีนี้ผมมารู้ที่หลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาอ่านคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนําให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคําแนะนํากับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คําแนะนําอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนคืนหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาหมัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำธรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และ

0: ื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้5ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

มสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

เพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่ย้ายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วกัน
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

มันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนาน

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านที่อาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีเนี้ยเราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาสามีมีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่ารับมรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2ส่วน3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะ
ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะ

พินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: dia coba
1: ซีรีส์วิถีคน
2: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับ

0: จ้าตัง
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
2: ก็เดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
2: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
2: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
2: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งส่วนนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
3: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
2: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
1: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล
4: ่อรสชาติมันถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
5: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
2: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยครับ
6: นี่ขนกี่รถอะคะ
7: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
2: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
2: เฮ้ยบันนี่สวัสดี
8: ดีเป็นไง

0: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
1: ่ไปบ้านนี้บ่อย
2: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
3: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
2: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
4: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ
5: ลูกตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
4: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
5: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
4: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
6: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
7: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปานกี้คือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำมาทุกวันพระอันนี้ครูนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
6: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
7: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
0: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได
6: ้เราจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
8: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่แต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
6: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
9: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมียวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
6: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
10: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
11: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
12: มีนะเป็นก้อนด้วย
13: ดูค่ะดู
6: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
14: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผักแดง
15: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
14: ชื่อพลอย
6: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
11: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกนี
6: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
11: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคา

0: อันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเหลือบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
1: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
2: ยายสวัสดีครับพี่
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โอ้โหสวัสดีแม่เพ้นสวัสดีครับนี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
3: ่เชื้อสายไทยใหญ
2: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือสมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เพ้นอันนี้มาจากอินเดียนี่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
1: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
4: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
5: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่เงินอันนี้ไม่สวยครับ
4: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
5: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแขกก็แขกไม่ได้ก็ผมก็ไม่แขก
6: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
1: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
2: นี่พระหินอ่อนเนี่ยกูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
7: อ
2: ันนี้แม่
7: ดูดกันอันนี้ในปัง
2: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันน่ะพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
1: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
8: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
9: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
10: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
8: ็ของเรา
10: ทางเราซื้อสะสม
11: อันนี้คือการดูแลรักษา
8: ใช่
10: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
8: เก็บในตู้เซฟ
10: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
4: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
8: ่สองสามเดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
12: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
4: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
12: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
9: ยกไม่ได้
4: ม
9: ัน
4: มีมูลค่ามันยังไงคะ
12: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
4: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
12: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย

0: ็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
1: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
2: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
3: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
4: มาจากที่ไหนคะ
5: ก็เ
3: ป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
5: มอลแมงนี่
3: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเซียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาเมาหมามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
5: มาเซีย
3: มาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนเลยอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพ้าอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
4: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
5: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันหลังจากนั้นได้ค่าสาม
3: เขามีคนมาจ้างแกะ
5: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผักมัน5วัน6วัน
2: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
6: คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
2: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
7: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
8: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
7: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำปานกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
2: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
7: อันนี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
6: ไฟมันแรงไปนิดนึง
7: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
2: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
7: ก็เรากำลังจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
4: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
7: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางบางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะก็จะเหลือประมาณชั่วโมงมั้งเซงเพอันนี้ฮาละวาค่ะ
6: เซงเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
2: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้ม

0: แกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
1: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
2: อันนี้ตักไปไหนครับแม
1: ่อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
3: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
4: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมาเจ้าวามีเสวามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
3: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
5: เชิญดูอร่อยนะคะ
3: มาทำอะไรกันอยู่
6: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
3: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
6: ขนมเส้นจ้า
3: อาหารเช้า
6: อาหารเช้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: อยู่กันกี่คนคะแม่
6: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
8: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
9: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
8: มีบัตร10ปีครับ
10: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
11: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อบอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกอีทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
2: สวัสดี
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้นี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนจอหมุนจอ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
3: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
3: ับได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: เ
1: ลย
0: ค่ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ของไทยมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็นหนังเทียมหุ้ม
3: เทียมหุ้ม
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ๋อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1 1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียว มันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: ตามเปลี่ยวมาน
3: ะครับมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลย
1: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
3: ู
1: ก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: มันก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยคร
3: ับ
0: และอันนี้สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหน
1: ขึ้นเครื่องมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
3: ครับ
0: อ
3: ันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
0: กเผา
3: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
3: จะเป
0: ็
3: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
0: ัน เหล็กเส้นอะนะ
3: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
3: ยู่ตัวเลยครับ
0: ไม่บิดข้าง
3: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
1: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
3: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
3: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
3: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
3: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
3: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
3: มันแข็งมากเลยด
0: ัง
3: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
3: ใช่
0: โอเค
3: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
3: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
3: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตู
1: ก็จะต่าง
3: สตูเตี้ย
0: หน่อย
3: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช
1: ่ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
3: ขึ้น
1: แล
3: ้
1: ว
3: ขึ้นได้
1: ขึ้นได้อีก
3: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: ค
0: อะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เพื่ออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ไม้อัดครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: แต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ประ
2: ม
0: าณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบ

0: มันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวาง

0: ไม่ต้องพ่น
1: โอเคว่าอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: โอเค
1: แปลว่าตำรวจเนี่ยจะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
0: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
0: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
1: ราคาถูกเลย
0: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
1: ้แต่ละสบาย
0: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อมสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
1: ไหลไม่เป็นโฟมดิเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เออมันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำ
0: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
0: นะครับ
1: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาวยาง
0: ใช่ครับ
1: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
0: ใช่แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
1: แน่นเลย
2: คร
1: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เห็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันจะเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้าเราเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: แป๊บ
0: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: แ
1: ล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยน้องเป้
1: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
0: เราก
2: ็
0: คนกาวลงไปเลยคนกาวลงไป
2: คนกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
1: คนเลย
0: ครับคนเลย
1: คนเลย
0: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
0: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เยิ้มๆแบบนี้เลยคร
2: ับ
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงครับแต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุด
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
1: อ๋อแล้วค่อยเก็บ
2: โอเค
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบ
0: มันก็อาจจะมีนิด
1: ๆ
2: เป
1: ็
2: นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิงอย่าง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
3: ปาก
0: เ
3: ก
0: ลเลเท
3: ใช่ครับใช่ขูดเป็นร้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการ

0: การเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
1: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
0: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุกขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
1: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
0: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
1: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
0: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
1: ้โอเค
0: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
1: เข้าใจ
0: นะครับ
1: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
0: ใช่ครับ
1: ล็อกเลย
0: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
1: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
0: ใช่
1: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
0: ใช่
1: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้ตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
0: ใช่
2: ใช่
1: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
1: อ่ะแล้วไงต่อครับพี
0: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
1: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
0: ครับ
1: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงตรงนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึง
0: ใช่ไ
1: หมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามที่จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
0: ติดกับนี่เลยก็ได
1: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยกริดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
0: ใช่
1: เนาะแล้วก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
0: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
1: โอเคโอเค
0: อันนี้เราก็ยึดตัว
1: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
0: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมอ่ะเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้คือ
1: เนี่ยทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
0: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
1: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
0: ใช่ครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
1: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
1: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
0: บ
1: กระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
0: อ๋
1: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
1: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดาก็บนจอกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
0: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
1: เรียบร้อยนะครับ
0: แป้นสีแดง
1: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
0: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
1: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
0: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
0: ยิงตรงไม้เลยครับ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
1: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆมันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน แล้วนี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
0: ใส่ได้เลย
1: ใช่มั้ยฮะ
2: ไป
0: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
1: ู
2: ก
1: มีความเห็ดๆนิดนึง
0: มันจะดูอะไร
1: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
0: คร
1: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
0: ครับ
1: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
0: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: โอเคกระแทก
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
1: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ใช
1: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วนี่ที่มาจัดที่ที่เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวข้องแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูล

ไรบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้นั้นไม่ทานเลย
0: อุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าและจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ่อยวันนี้
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละออค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทาน
3: เคยไหมครับก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มี
3: นะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากๆอะนะแล้วแน่นหน้าอกด้วยโอ
5: ้
6: ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัทยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัทถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบนี้ใครมาอ่ะตั้งนะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยเชิญเลย
7: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
5: นั่งก่อนนั่งก่อน
8: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
5: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
7: อ
5: ้
7: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
6: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
8: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
5: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
7: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัดก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
5: ได้สิพ่อหมอเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
8: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
7: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัฒไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
5: เออลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัฒหน่อยเร็วหน่อย
8: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
5: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนจะได้ไป
0: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
3: ค่ะ
1: ต้องไหมครับ
3: ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: เพรา
3: ะ
1: ว่าข้อก่อข้อก่อต้องนะคร
3: ับต้องรับผิดชอบค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
3: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
4: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
4: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
1: คร
4: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
1: เขียนใช่ไหมเพื่อนเราไปดูเอง
4: ใช่ครับ
1: ทางนี้บอกว่าร
2: ับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
3: ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเลยครับ อะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับท่านจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมคุณหมอ
9: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะสมมติว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินเลยหนึ่งครั้งนะคุณไข้เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณไข้ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้เพราะงั้นก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะฮะถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
1: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้อัน
9: นี้ก็ล้างได้เลย
1: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
9: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
1: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
9: ่
1: ไหม
9: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
1: นะครับ
9: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
1: คร
9: ับถ้ามันมันจะกัดกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
1: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
9: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันไม่พร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารก็ไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
1: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าสองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
9: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยคนกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
1: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่จะรับประทาน
9: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจอะไรต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี
1: ้
9: ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
1: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
9: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
1: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
1: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
7: กาแฟจ้า
8: เอ้ากาแฟเลือกเลย
7: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
8: แหมไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
10: ใช่พี่
7: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
6: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
7: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ

0: เมื่อวานเนี่ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
1: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
2: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
0: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
1: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างอ่ะก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะ
3: แล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบนะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟัง
1: ใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
2: ฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
0: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
1: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้างยังเลยอาจารย์ก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
2: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
0: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
1: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
4: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
5: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงษ์ครับได้ไหมครับ
6: ก็
5: จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
6: ไม่ได้ครับ
5: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
6: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
5: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได
6: ้ใช่
5: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
7: ไม่ได้ค่ะ
5: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
7: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
5: ่
7: ะ
5: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ได้ไม่ได้
8: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลาที่เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาและทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์แพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะเห็นว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
5: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปเอ๊ะมันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
8: ไม่เข้าใจคือ
5: ตรงนี้ไม
8: ่ตอนนี้ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเขาจะกินต่อไปได้มีอาการเนี่ยงั้นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพิ่มเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าใ ถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
5: ต้องสังเกตตัวเอง
8: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
5: ครับขอบคุณท่านหมอครั้งนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรครับ
4: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
5: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดรับผิดทางไหนทางแบ่งทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆ
9: กับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะอาจารย
10: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
9: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
10: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
9: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
10: อย่างนั้นเชียว
9: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย์รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
10: ์
9: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
10: ์คืออย่างนี้อาจารย
9: ์
10: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
9: ค่ะ
10: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
9: ใช่ใช่
10: ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะเทิง
9: ค่ะ
10: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
9: ์
10: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเนาะเนาะดีไหม
9: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
10: ์นั่นเถอะสิอาจารย
9: ์
10: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
9: ะ
10: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
9: ้
10: นะอันนี้คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะกรณีเรื่องนี
9: ้ค่ะ
10: อายุ14ปี
9: ค่ะ
10: ไปกระทำความผิด
9: อ
10: าจารย
9: ์ค่ะ
10: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมิอะไรจนเกินไป
9: ค่ะ
10: อาจารย์เห็นไหม
9: ค่ะ
10: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
9: อ๋อค่ะ
10: มีคนเจ็บไหมไม่มี
9: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
10: คนตายไหม
9: น่าจะไม่มีค่ะ
10: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได
9: ้ประมาท
10: แต่เผอิญเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
9: ใช่ค่ะ
10: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
9: อ๋อค่ะ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
9: ค่ะ
10: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
9: ายุ14ค่ะอาจารย์
10: ใช่ไหม
9: ค่ะ
10: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
9: ่
10: ต้องรับผิดชอบเต็มๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได
9: ้
10: คร
9: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
4: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
5: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
11: ับ
5: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
5: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัย

เกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนาย

จ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บรรจุกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI ดำเนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่ผู้พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAI ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก

หรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี

ซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม 3. เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6.ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8. ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ 9. การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คน

0: ื่นๆที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอขึ้นไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับขั้นตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างที่ต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับสามารถก้าวข้ามสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วยเขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีได้อย่างจริงๆนะครับเพราะว่าการที่กฎหมายเองรั่วสารเราสร้างมาตรการต่างๆหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อด้วยความหวังนะครับที่ว่าจะให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมของชุมชนและของประเทศชาติอย่างที่เรามุ่งหวังและก็อยากให้เป็นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยความปรารถนาดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและ

0: ทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะออลมีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความต่างจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: รู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุน

0: ตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
0: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
2: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
1: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
0: ทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเปิดคลาสเรียนแบบจริงจังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่า1ในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเท
0: ค
1: สตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันธุ์ใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการเพิ่มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ย

0: บริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
1: ้
0: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
1: ่
0: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยแล้วทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
1: อ
0: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่นะฮะเรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
1: ้
0: ทีนี้ product พวกเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนเลยคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช
1: ่
0: นบอกว่าผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆอะไรที่ช่วยผมเทสก่
1: อ
0: น50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยายมากขึ้นนั่นเองจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็นสเกลขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะครับพอเวิร์กอันเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได
1: ้
0: ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิตชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะเป็นร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่
1: อ
0: นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับเราก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
1: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
0: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให
1: ้
0: ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
0: ร
1: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้างSet Educationเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
0: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลา ทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันเนี้ยน
1: ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
1: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใน Set Education แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
1: ้
0: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
1: ม
0: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ Glossary นะครับ
1: อันนี้ที่เราเห็นกัน
0: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดทรัพย์ก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆการให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
0: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
1: มาได้ทุกวัน
0: เลยเพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั้นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ

0: คืออย่างเงี้ยคือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย MAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
1: ค่ะ นั่นคือที่มา ของการจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่า เป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
0: ก็เรียนว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะงั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดซับ MAI เรามีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นพี่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการเดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนะนี่คือ educating นะในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowd funding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ CDEF
1: ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้มันเป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
0: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
1: new นี่เลย
0: ครับ
1: มันย่อมาจากอะไรคะ
0: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
1: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
0: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะฮะเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือ supporting organization นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับวันนี้
1: คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็น

0: ็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ start up voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามี start up ที่เข้ามา register แล้วเนี่ย500กว่า start up นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ start up เลยนะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีproduct มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่า teamwork เป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshot นะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของ startup เองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงก็คือ crowdfunding
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น national web portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ national startup committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.z.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.z.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปแล้วคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทัลนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการสตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวบอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นจุดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้สามารถเข้ามาหากันได้เลย
0: ยังไม่จบนะฮะ
1: ยังไม่จบ
0: อีกนะครับ
1: ยังมีอีกมีอะไรอีกบ้างครับพี่ประพันธ์คะ
0: อนาคตที่เราจะทำเนี่ยคือเราอยากจะสร้างองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพนะครับมาอยู่บนพอร์ทัลนี้นะครับเราเอาสตาร์ทอัพนะครับเอาไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป
1: ์
0: นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะ
1: คร
0: ับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.ช.นะ NIA นะครับสสค.ไทยเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายนแต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาพันธ์วันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมาย แต่แอบ

0: ็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ทีนี้จำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่อภันคะ
1: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
0: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได
1: ้ครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่าย
0: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
1: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึง
0: นะ
1: แต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
0: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: บายค่ะแต่พอบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิเกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการเลี้ยงดูหรือการบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูเพียงแต่ภายนอกนี่นะครับเป็นเด็กสาวน่ารักวัยใสๆคนหนึ่งนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาผู้นี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงครองอันดับหนึ่งของโลกในฐานะนักเทควันโดหญิงมาแล้ว3ปีติดต่อกันครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจครับสวัสดีครับเทนนิสนะสูงมากเลยนะครับเทนนิสแต่เป็นนักเทควันโด
1: ใช่ค่ะเป็นนักเทควันโด
0: ฝึกเล่นเทควันโดมากี่ปีแล้วครับ
1: ฝึกประมาณ10ปีกว่าๆแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ติดทีมชาติ10ปีแล้วค่ะ
0: ติดทีมชาติมา10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นอันดับ1ของโลก3สมัยติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงได้3สมัยติดต่อกันมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นที่ได้เพราะว่าได้เหรียญทองในปี2017อ่ะค่ะติดต่อกันหลายๆแมตช์แล้วก็ทำให้คะแนนอันดับมันขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะคือเทควันโดทุกแมตช์จะมีคะแนนสะสมแต้มเพื่อเก็บแรงกิ้งไปโอลิมปิกค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์มีหลายการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเวทีระดับโลก
1: ใช่ใช่มั้ยครับถ้าเป็นนานาชาติทุกแมตช์ก็จะมีแต้มสะสมแล้วก็จัดอันดับแรงกิ้งถ้าได้1ใน6ก็จะได้ใบโอลิมปิกอัตโนมัติเลย
0: ซึ่งเก็บมาเรื่อยๆจนคะแนนเราสูงแซงอันดับ1ในอดีตซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ2
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 3ปีติดต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเทนนิสเพิ่งเรียนจบด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรียนเพิ่งจบเลยค่ะ
0: คณะอะไรยังไงครับ
1: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: เรียนก็เก่งเรียนจบแล้วเป็นถึงแชมป์โลกอีกด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมอยากให้น้องเทนนิสช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจสักนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีความหมายไหมครับคำว่าเทควันโดอะไรเนี่ยมันมีความหมายมาจากอะไรครับ
1: จริงๆมันคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างมีสติค่ะก็ที่มันเป็นเสน่ห์ของเทควันโดเลยคือนึกคิดว่าแบบมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่คนข้างนอกแบบมองไม่เห็นแต่ว่านักกีฬาเวลาเล่นมันแบบมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วมันก็ท้าทายเดี๋ยวเท้ากระตุก
0: น้องบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเท้ากระตุกพี่ไม่เล่นแล้วพี่ขอโทษนะครับคือมันต้องใช้สติ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยปราศจากอาวุธการต่อสู้ด้วยมือเปล่
1: า
0: จริงๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแต่พอมันไปเป็นกีฬาไปเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีหรือกติกาในการนับแต้มอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในเทควันโดก็คือมี2ประเภทค่ะมีทั้งต่อสู้แล้วก็พุ่มเซส่วนของหนูคือต่อสู้ก็คือแบบเตะกันบู๊กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าฝั่ง
0: เตะกันแรงๆเลยใช
1: ่ไหมใช่แต่ถ้าสายฝั่งพุ่มเซก็จะเป็นแบบท่าสอบสายของกีฬาเทควันโดแล้วก็มาทำให้มันสวยงามถูกต้องตามระเบียบของเขาอะไรแบบนี้
0: แล้วมันมีกี่ยกมันนับแต้มยังไงอะไรยังไงครับ
1: มีทั้งหมด3ยกค่ะยกละ2นาทีค่ะถ้า3ยกนั้นคะแนนเสมอกันแล้วก็จะมาเดือนกันที่ยกที่4ค่ะใครทำคะแนนได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเวลาเขานับแต้มเนี่ยเขานับกันยังไงเพราะเรามีหุ่นจำลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เทนนิสได้เตะหุ่นและแสดงแต่ก่อนอื่นเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเทนนิสเนี่ยสามารถเตะได้แรงมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: พี่จับถูกต้องแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นนะ โอ้โห
1: ลองเตะไหมคะ
0: ฮะ
1: อยากลองไหมคะ
0: ไม่เอาอ่ะอายอ่ะ เดี๋ยวเป้าขาดเอาที่หุ่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ลองมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากติกาเนี่ยเวลาเตะใน3ยกเนี่ยนะครับตรงไหนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะถ้าเป็นเตะตัวหรือว่าบริเวณเกาะอะค่ะจะได้2คะแนนในท่าแบบเบสิกแบบธรรมดาค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองพี่จับไหมฮะได้2คะแนน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่จุกอ่ะ
1: อันนี้ไม่จุกค่ะแต่พี่น้อง
0: ม่คนที่โดนน่ะน่าจะจุกใช่มั้ยมันมีน็อคมั้ยมันมีน็อคมั้ย
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีเกาะแล้วก็เฮดการ์ดป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้2คะแนนแล้วตรงไหนได้คะแนนเยอะสุด
1: ตรงที่ศีรษะค่ะมีทั้ง3คะแนน
0: ตีที่3คะแนน
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีถ้าหมุนเตะหมุนเตะก็จะได้5คะแนนเลยถ้าเป็นศีรษะ
0: หมุนเตะ5คะแนนเป็นยังไงครับ
1: เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจระเข้ฟาดหางอะไรอ่ะ
0: พี่ได้ยินมาว่าเทนนิสมีท่าไม้ตายคือตอกส้นเข้าท้ายทอยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่มันหยามมั้ย
1: มันก็แบบเป็นท่าที่ยากเค้าจะหลบยากเพราะว่าข้างหลังแบบไม่มองไม่เห็นมันเหมือนเป็นทิศหลบอะไรนะคะ
0: อาศัยช่วงขาของเราที่ยาวกว่าแล้วข้ามไปหลังหัวเค้า
1: ใช่ๆค่ะ
0: ไหนเค้าลองโชว์ให้ดูหน่อยครับ
1: ก็เตะเข้าไปโ
0: หอันนี้ได้กี่คะแนน
1: แบบนี้ได้3คะแนนค่ะ
0: 3คะแนนเบื้องต้นนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสามารถของน้องเทนนิสนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าน้องเทนนิสจะโตมาและประสบความสําเร็จเป็นมือ1ของโลกได้3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้เทนนิสนั่งคุยกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของน้องเทนนิสที่วันนี้คัดมาให้ดูกันนะครับแต่ละเหรียญมีความสําคัญยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่ห้อยอยู่ที่ชุดอันนั้นคือเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่บราซิลค่ะปี2016ค่ะ
0: พี่จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือพลาดเพียงแค่ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็เป็นความทรงจําอันโหดร้ายสําหรับตัวหนูค่ะก็แบบเหลือแค่4วินาทีสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนั้นคะแนนหนูนําอยู่4ต่อ2คะแนนค่ะ
0: แล้วไปโดนอะไร
1: ไปแรกเตะหัวกับเขาเพราะว่าเขาก็จะบี้มาทําคะแนนแต่ว่าถ้าในจังหวะนั้นถ้าเราวิ่งออกนอกสนามไปเลยเนี่ยก็คงชนะไปแล้ว
0: ไม่เราเป็นสปิริตนักสู
1: ้หนูก็แบบกะแรกหัวกับเขาแล้วก็เราเป็นฝ่ายพลาดที่โดนแล้วก็เราเตะไม่โดนเขาก็เลยทําให้เสียคะแนนไปแล้วก็และอีก1วิสุดท้ายก็เลยทําอะไรไม่ทันค่ะ
0: ฟังจากน้ําเสียงแล้วเหมือนยังเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆมันคือ4ปี
1: ค่ะ4ปีที่แล้ว
0: แต่ฟังแล้วเหมือนพูดด้วยน้ําเสียงยังพูดแบบน้ําเสียงสั่นเครือมาเลยแปลว่าหนูเสียใจมากใช่มั้ย
1: มันก็เสียใจมากเพราะมันเป็นแบบมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแมตช์ไฟฝันในชีวิตเราเลยแบบนี้พอไปยืนตรงเวทีนั้นแล้วมันแค่นิดเดียวแล้วเราทําพลาดเองแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: พี่เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นอีก1เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับเหรียญอื่นๆล่ะครับ
1: ก็เหรียญซ้ายสุดคือเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ
0: เหรียญทองเอเชียนเกมคือ
1: เหรียญ2018อัน
0: เหรียญนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหรียญถัดมา
1: อันนี้คือ2เหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้2ครั้งปี2015แล้วก็ปี2019ปีที่แล้วค่ะ
0: ในหลักของการแข่งขันเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: อะไรยิ่งใหญ่สุดโอลิมปิกใช่มั้ย
1: ใช่ครับที่คิดว่าโอลิมปิกยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอาจจะเพราะมี4ปีครั้งอะไรเนี่ยเลยทําให้เป็นมหกรรมที่เรารอคอยเพราะ
0: แล้วมันมีหลายกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนทั่วโลกจดจ่อเนี่ยเพื่อที่จะดูการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือโอลิมปิกทุกกีฬาเลย
1: ใช่เพราะไปแข่งพร้อมกันแล้วก็แบบมีหมู่บ้านนักกีฬามีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบน่าจดจํา
0: เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเทควันโดเนี่ยการที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ข่าวว่าเทนนิสเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหลายครั้งใช่มั้ย
1: ครั้งล่าสุดที่กําลังจะถึงก็คือได้แรงกิ้งอันดับโลกเพราะว่าเราได้อันดับ1ก็เลยแบบได้ตัวอัตโนมัติเลยค่ะก็เลยจะเป็นครั้งที่2ของหนูค่ะ
0: เป็นครั้งที่2
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกถึง2ครั้งด้วยกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดเนาะในฐานะที่น้องเป็นสาวสายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามเยอะเลยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกสมัยเด็กๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่น้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยห่วยมาก
1: จริงค่ะ
0: เล่นอะไรก็แพ้เล่นอะไรก็สู้เขาไม่ได้เลยจริงไหม
1: จริงค่ะก็คือแบบลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะกว่าจะมาเจอกีฬาเทควันโด
0: เล่นอะไรบ้างครับ
1: กีฬาแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นว่ายน้ําเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ําค่ะก
0: ็ว่ายน้ําได้มั้ย
1: ว่ายไม่เป็น
0: แบบลงพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ํา
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายน้ําไม่เป็น
1: แบบขอพ่อไปเล่นน้ําไปลอยน้ําเฉย
0: ๆถัดจากกีฬาว่ายน้ําเป็นกีฬาอะไรครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลค่ะ
0: ดูน่าจะเหมาะกับผู้หญิงละเป็นไงครับ
1: ตอนแรกก็แบบได้เล่นกีฬาสีค่ะแล้วครูก็เห็นแววว่าแบบน่าจะไปได้ก็เอามาเป็นตัว
0: แทนโรงเรียน
1: ใช่ค่ะพอไปตัวแทนโรงเรียนก็คือแบบครูก็แบบชมว่าดีทุกครั้งแต่พอไปแข่งอ่ะก็คือไม่เคยได้ลงอะไรเป็นตัวสำรองอย่างเดียวก็เลยแบบท้อใจก็เลยเล่น

0: คองไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีอะไรนะคะ
1: แต่ก็ยังไม่เลิกเล่นกีฬา
0: ใช่ค่ะแบบชอบเล่นชอบออกกำลังกายแบบ
1: ชอบออกกำลังกายว่ายน้ำว่ายไม่ได
0: ้ลอยน้ำแทน
1: ลอยน้ำแทนเล่นวอลเลย์บอลได้นั่งแต่ตัวสำรองแต่ก็เราก็ยังชอบ
0: กีฬาใช่แล้วแบบทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรเนี้ยก็ชอบ

0: ็แบบติดตัวแทนโรงเรียนแบบเป็นที่1ของโรงเรียนแล้วแล้วคราวนี้ก็ไปคัดตําบลได้ที่1อีกอําเภอก็ยังได้ที่1
1: โรงเรียนตําบลอําเภอเหลือจังหวัดเหลือจังหวัด
0: ไปคัดจังหวัดเพราะแพ้คือแบบไปวิ่ง100เมตรแล้วค่ะแบบเพื่อนเค้าก้าวแบบคือแบบไม่สูสีเลยก็แบบพอดีกว่าแต่ก็แบบเล่นเพื่อออกกําลังกายทั้งนั้นเลยค่ะ
1: แล้วมันเจอเทควันโดได้ไงครับ
0: มาเจอเทควันโดก็เพราะว่าแบบพี่ชายไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็หนูก็ตามไปเชียร์พี่ที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็แบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายหนูโดนเตะจนปากแตกบ้างหลับบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็กลัว
1: ตอนแรกยังไม่เอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเทควันโดนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เทนนิสยอมแข่งเทควันโดครั้งแรกเลยน
0: ะ
1: เพราะว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำที่ภูเก็ต
0: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าแบบ
1: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอครับ
0: ว่ายไม่เป็นแต่ชอบลอยน้ำเลยพ่อบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ต้องลงแข่งด้วย
1: เป็นกุศโลบายของคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อไม่ยอมพาไปภูเก็ต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าจะไปต้องไปในฐานะของนักกีฬาแข่งเทควันโดหนูเป็นคนสุราษฎร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สุราษฎร์ไม่มีทะเลเหรอครับ
0: มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอไปฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็กําลังจะไปภูเก็ตกันหมดแล้วก็แบบเตรียมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกไปด้วยไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแต่ว่าไปสมัครแข่งก่อนแล้วนะ
1: ก็เลยเป็นกุศโลบายแล้วก็ได้ไปแข่ง
0: ค่ะ
1: แล้วจริงหรือไม่ตั้งแต่ได้เริ่มแข่งเทควันโดเนี่ยครับหนูไม่เคยได้ลิ้มรสของชัยชนะมาตลอด4ปีเต็ม
0: ๆจริงค่ะคือแบบมันก็ได้บ้างแต่ว่าได้เหรียญทองแดงไม่เคยได้เหรียญทองเลยค่ะแต่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกตรงที่พอเราแพ้แล้วเราก็อยากจะกลับไปเอาชนะเขาแบบนี้แต่พอกลับไปก็ยังไม่ชนะ
1: ทำไมไม่เลิกล่ะครับ
0: พอให้เล่นด้วยค่ะ
1: จริงเหตุผลจริงคุณพ่อบังคับให้เล่น
0: ใช่ค่ะ
1: บังคับต่อใช้คำว่าบังคับได้ไหม
0: ก็น่าจะใช่นะค่ะ
1: และจริงหรือไม่ครับที่จบได้เนี่ยเพราะโควิด
0: จริงค่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: ถ้าไม่มีโควิดก็คงต้องไปแข่งโอลิมปิกแล้วหนูก็คงไปเก็บตัวต่างประเทศตลอดทั้งช่วงทั้งปีอะไรนะคะก็พอมีโควิดก็เลยโฟกัสกับการเรียนจนเรียนจบ
1: เป็นเพราะโควิดนี่แหละถึงทำให้ไม่ได้ไปแข่งกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะนี่เป็นเพียงคร่าวๆครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่เกี่ยวกับน้องเทนนิสที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกและบุคคลที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดว่ากว่าน้องเทนนิสจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เทควันโดหญิงระดับโลกแล้วก็ครองอันดับ1เนี่ยนะครับก็คือบุคคลท่านนี้แหละครับคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าครับ
2: คุณพ่อเป็นผู้อำนวยการมาแล้วแล้วไปเป็นศึกษานิเทศดูแลโรงเรียน
1: เห็นไหมผมเดาไม่ผิดเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณพ่อนี่ผอ.โรงเรียนชัดๆเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อเป็นโค้ชเหรอครับ
2: เป็นโค้ชกีฬาเป็นโค้ชกีตาร์เป็นโค้ชว่ายน้ำ
1: เป็นโค้ชกีฬา
2: ครับ
1: มาตั้งแต่สมัย
2: เด็ก
1: ๆเทนนิสเด็ก
2: ๆครับ
1: คุณพ่อสอนพละหรือว่าไงครับ
2: สอนคณิตศาสตร
1: ์ฮะสอนคณิตศาสตร
2: ์ครับ
1: แล้วทำไมไปเป็นโค้ชกีฬาได้ยังไงครับ
2: ก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษากีฬา
1: ตัวคุณพ่อเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคร
2: ับ เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักกีฬา
1: ทำไมคุณพ่อถึงชอบเล่นกีฬาครับ
2: เพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงแล้วเด็กที่เล่นกีฬานี่จะทำให้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายก็แข็งแรง
1: ไม่ใช่ว่าคุณพ่อชอบเล่นเพราะมันสนุกเหรอครับ
2: ไม่ชอบเล่นเพราะว่าปลุกพลังร่างกายก่อน
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับสนุกเลยไม่เหมือนแบบว่าเด็กๆเราแบบเฮ้ยไปเตะบอลกับเพื่อนมันสนุกอ่ะมันได้เล่นกีฬาวิ่งไล่จับหรือ
2: เป็นกีฬาเดียว
1: ใช่แล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันสนุกไหมครับ
2: ก็สนุกครับ
1: ถามเทนนิสบ้างในฐานะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาสนุกไหมเอาจริง
0: ตอนแรกที่เล่นก็สนุกค่ะแต่พอได้มาติดทีมชาติก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังแล้วก็เหนื่อยค่ะ
1: มันคนละแบบกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมได้ยินว่าคุณพ่อคุณบังคับไม่ใช่เหรอแล้วคุณบอกว่าสนุกมันยังไงมันดูสวนทางกัน
0: ตอนนั้นที่รู้สึกว่าพ่อบังคับคือแบบหนูจะต้อง

0: ียนหนังสือด้วยแล้วก็จะสอบแล้วอะไรนะคะก็แบบขอพ่อว่าจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือพ่อก็บอกว่าให้ไปซ้อมก่อนทุกครั้งจนแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าแบบต้องซ้อมก่อนแล้วเราทําให้เราแบบชินตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็มีอีกอย่างคือแบบตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแบบบ้านๆอื่นอาจจะแบบให้ลูกพักอะไรนะแต่ว่าพ่อบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: จริงเหรอครับคุณพ่อคุณพ่อใช้ตรรกะไหนครับคือลูกเป็นไข้ควรจะนอนพักบอกจับไปออกกําลังกายเลยไข้มันจะได้หาย
2: คือโดยปกติในชีวิตนุชมันอาการไข้มันก็เป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็หายครับถ้าเราร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีเราจะไม่มี
1: แต่ตอนนั้นใช่คือถ้าเราเล่นก่อนที่เราจะเป็นไข้เนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับคุณพ่อแต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักเดินได้ก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวก็เอาเหงื่อออกแล้วมันก็จะหายเอง
1: ถามจริงๆว่าวินาทีนั้นที่เห็นลูกเป็นไข้แล้วบอกให้ลูกเนี่ยไปออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกุศโลบายหรือต้องการจะปลูกฝังวินัยอะไรให้กับลูกหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกแบบปวกเปียกแต่หลักให้ลูกเนี่ยแข็งแรงจากข้างในอะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องการให้ลูกมีวินัยและแข็งแรงแล้วก็เป็นกิจวัตรสมมติว่าเลิกมาจากเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันก็หลังจาก2 ทุ่มแล้วกินอาหารแล้วก็ไปอ่านหนังสือกันให้เป็นกิจวัตรส่วนญาติจะมารับไปเที่ยวก็ไม่รับช่วงให้รับหลังจากสองทุ่มไปแล้วหลังจากเลิกฝึกกีฬาแล้วแรกก็มีปัญหากับพี่น้องคนนู้นก็จะมารับลูกคนนี้จะมารับลูกรับหลานไปเที่ยวเราก็ไม่ให้
1: ไม่ใช่เทนนิสแต่เพียงคนเดียว
2: คือ
1: พี่น้องด้วย
2: พี่น้องด้วย
1: เทนนิสมีพี่น้องกี่คนครับ
0: มีพี่น้องทั้งหมด3 คนค่ะ
1: เทนนิสเป็นคนที
0: ่คนที่ 3ค่ะเป็นคนสุดท้อง
1: คนสุดท้อง
0: ค่ะ
1: พี่น้องทั้ง3 คนเนี่ยเล่นกีฬากับคุณพ่อหมดเลยตอนเย
2: ็
1: นแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
0: ค
1: ือลูกพี่ลูกน้องคือลูกของพี่ชายลูกของน้องชายของ
2: มาฝึกบอลกีฬา
1: เอามาฝึกกีฬาของพ่อหมด
2: เล่นทุกคนแล้ว
1: แล้วคนอื่นเขาจะมารับกลับบ้านเขาจะมารับลูกเขากลับบ้านก็ไม่ให้กลับด้วย
2: ก็ไม่กลับด้วยก็เหมือนกันไม่กลับด้วย
1: โอ้คุณพ่อแคมป์กักตัวของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอะครับ
2: อยู่ที่บ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มารับได้หลังจาก2 ทุ่มหลังเลิกเรียนแล้วไม่ได้ต้องฝึกกีฬาหมด
1: ได้ข่าวว่าทั้ง3 คนเนี่ยนอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยพี่คนโตอีก2 คนพี่ชายกับพี่สาวทั้ง2 คนคุณพ่อก็ตั้งชื่อเป็นกีฬาหมดเลย
2: คือปลูกฝังให้มีทักษะกีฬาตั้งชื่อก็เป็นกีฬาหมดเลย
1: คนโตชื่อ
2: โบลิ่ง
1: โบลิ่ง
2: คนที่2เบสบอล
1: คนเออ
2: คนที่3ชื่อเทนนิส
1: ครับ
2: คนที่4ถ้าเกิดก็เปตองเรียงมาเลยตั้งเรียงมาเลยชื่อ
1: โบลิ่ง
2: เบสบอล
1: เทนนิส
2: เปตองตั้งเรียงมาเลยคือคิดกับแม่กับคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลกับเป็นนักกีฬาถ้าเรามีลูกเราต้องสร้างรวยเป็นนักกีฬาระดับประเทศได
1: ้อ๋อนี่คิดตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูก
2: ครับก่อนจะมีลูกก็ต้องสร้างนักกีฬาแล้วก็ลูกทุกคนนี่จะดูแลระบบกล้ามเนื้อให้ดีหมดอาหารการกินการพักผ่อนอะไรให้ดีหมดตั้งแต่เด็กทั้ง3 คนแล้วก็ลูกหลานด้วย
1: ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องเทนนิสยังเล็กๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับ
2: คือคุณแม่เขาเสียตั้งแต่เทนนิสเข้าป .1 6 ขวบเนื่องจากเป็นมะเร็งปอด
1: ครับ
2: มะเร็งปอดก็ต้องเลี้ยงลูก3 คนก็ต้องฝึกเป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็ทำให้เต็มที
1: ่ครับแล้วเป็นกังวลไหมครับกับการเลี้ยงลูกทั้ง3 คนด้วยผู้ชายคนเดียวว่าไอ้ความเป็นแม่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปหาลูกเรายังไงอะไรเงี้ย
2: คือมันก็กังวลเหมือนกันแหละครับว่ากังวลหลายๆเรื่องครับว่าเออเรื่องความเป็นแม่ต่างๆว่าจะอยู่ได้ไหม2เศรษฐกิจจากแต่ก่อนรายได้2 ทาง
1: เมื่อก่อนคือช่วยกัน
2: พอแม่หายไปรายได้ทางพ่อไม่รู้จะพอไหมก็ลูกๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนมาเรียนทั้งเทพแล้วก็สอนพิเศษไปด้วยพี่โบก็สอนภาษาอังกฤษพี่เบสก็สอนเทควันโดที่ยิมต่างๆ
1: ครับ
2: ก็มีรายได้เข้ามาก็จุนเจือครอบครัวไปได้อย่างดีแล้วอย่างปีกย่อยนั้นพี่สาวหรือว่าพี่ชายอีกคนก็พี่เบสที่จะช่วยดูแลน้องกันครับตอนนี้ก็พี่โบก็ติดยศนาวาอากาศโทสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหาร
1: คร
2: ับ ก็ได้ดีพี่เบสก็ทํางานส่วนตัวก็เรียบร้อยดีครับทุกคน
1: แต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเล่นกีฬาตรงกับชื่อเลยสักคนคนโตชื่อโบลิ่ง

0: เป็นนักกีฬาอะไรครับ
1: เป็นนักว่ายน้ำ
0: นักว่ายน้ำ
1: เล่นเทควันโดด้วยว่ายน้ำไปแข่งที่ออสเตรเลียอาลาฟูลาเกมในนามประเทศไทยเนี่ย
0: โอ้นี่คือแบบกีฬาจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับคนที่สอง
1: ก็เบสบอล
0: พี่เบสบอล
1: เล่นว่ายน้ำไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันครับแล้วก็เล่นเทควันโดระดับแชมป์เยาวชนแห่งชาติแชมป์เยาวชนนักศึกษามหาลัยแห่งชาติเหมือนกัน
0: ของเทนนิสล่ะครับแล้วมันมาเริ่มต้นเป็นเทควันโดได้ยังไงในเมื่อว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลคุณแม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำลูกๆ ก็เรียนว่ายน้ำผมไม่แปลกใจแต่อยู่ดีมันเป็นเทควันโดได้ไงครับ
1: คือชีวิตของคนภาคใต้มันมีทะเลทั้งสองด้าน
0: เพราะว่ายน้ำทะเลทั้งสองด้านหมายความว่ามีทั้งอ่าวไทยและก็อันดามัน
1: อันดามันพอลมมาพัดมาทางนี้ก็ฝนตกพอมาทางนี้ก็ฝนตกเราซ้อมมีอุปสรรคมากมายแต่เล่นกีตาร์ก็ดีเล่นว่ายน้ำก็ดีจะโอกาสฝึกซ้อมไม่เต็มที่กับภาคใต้เลยต้องหากีฬาที่มันซ้อมได้เต็มที่ที่อยู่ในโรงเรือน
0: แบดไงครับแบด
1: ได้เต็มที่ได้แต่เทควันโดเรามองดูว่าเป็นกีฬาที่ใหม่และมีโอกาสได้เหรียญ
0: คือคุณพ่อมีวางแผนแล้วว่านอกจากให้ลูกได้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเนี่ยได้เหรียญด้วย
1: ได้เหรียญด้วย
0: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติต่อไปครับพอเล่นกีฬาโอกาสที่จะไปเรียนที่ดีๆมหาลัยที่ดีๆที่เราไม่ต้องไปสอบแย่งกับคนอื่นเราได้เข้าไปเรียนพอจบมันอาจจะได้มีงานทำบ้างเท่านั้นเอง
0: ซึ่งเหมือนคุณพ่อวางแผนไว้หมดเลยป่ะครับว่าจะให้ลูกเล่นกีฬาลูกเล่นกีฬาแล้วมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปุ๊บได้เหรียญติดทีมชาติแล้วก็ไปจนถึงรับราชการ
1: ครับก็คิดไปสักวันหนึ่งก็จะได้เดินไปนั้นรับราชการ
0: ทำไมถึงอยากให้ลูกรับราชการครับ
1: เพราะมันเป็นอาชีพที่สามารถจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้เยอะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วย
0: ซึ่งเทนนิสก็ล่าสุดก็เพิ่งจะรับราชการใช่ไหมครับ
1: เทนนิสก็รับราชการมา3ปีกว่าแล้ว
0: เกิดจากการวางแผนของคุณพ่อ
2: ใช่ค่ะ
0: กลับมาถามเทนนิสบ้างในวันที่คุณพ่อเริ่มอินพุตเรื่องกีฬาให
2: ้
0: คุณพ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาของเทนนิสมากน้อยแค่ไหนครับ
2: พ่อก็เป็นส่วนสำคัญในการแบบพักเราไปถ้าให้เล่นจริงจังหรือว่าฝึกซ้อมแบบหนักๆแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะแบบบอกพ่อว่าตัวเล็กขนาดนี้อ่อนแอแบบนี้จะไปสู้อะไรได้แบบนี้แต่พ่อก็แบบคอยผลักดันแบบให้ไปส่งเราซ้อมทั้งที่แบบเราแพ้มาตลอดแล้วนะแต่พ่อก็ให้กำลังใจแล้วก็ไม่ได้กดดันว่าแบบไปแข่งจะต้องชนะหรือว่าต้องได้เหรียญกลับมาพ่อก็แบบเล่นให้เต็มที่แบบเล่นแค่ออกกำลังกายถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะ
0: คำว่าผลักดันของเทนนิสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ชนะนะลูกหรือไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปซ้อม
2: พ่อไม่ได้ดุแบบตะโกนว่าให้ไปซ้อมอะไรแบบนั้นค่ะพ่อจะไปซ้อมกับหนูด้วยตอนเด็กๆก็คือพ่อจะไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็พาหนูไปวิ่งด้วยแบบนั้นค่ะก็แบบจะไปออกกําลังกายด้วยกัน
0: ถึงขั้นต้องมาปลุกมั้ย
2: ใช่มาปลุกก็คือแบบมาเรียกตอนเช้าให้ไปวิ่ง
0: ไม่ไปได้มั้ยไม่ไปได้มั้ยเทนนิสตื่นยังลูกไปวิ่งกันไม่เอาพ่อวันนี้อยากนอนได้มั้ย
2: ไม่ได้พ่อจับไปเลยพ่ออุ้มไปเลย
0: อันนี้เรียกบังคับ
2: ตอนเด็กๆก็คิดว่าแบบพ่อไม่มีเพื่อนไปวิ่งหรือเปล่าเรียกทุกวันเลยแล้วบ้านหนูแบบไม่ได้วิ่งตอน6โมงเช้าเลยนะวิ่งตอน8โมงแบบแดดเปรี้ยงๆมีวันนึงไปแล้วสนามวิ่งมันล็อกก็เลยดีใจกับพี่เบสพ่อก็ขับไปหาที่อื่นจนทำให้เราได้เหงื่อออกได
0: ้คือฟังจากเสียงเทนนิสแล้วเนี่ยนะฮะดูไม่น่าจะเป็นคนเตะหนักคือน้องดูแบบว่าเสียงนุ่มนวลมากนะครับคุณพ่อแต่ลองดูได้ใช่ไหมครับพ่อพ่อจะพูดอะไรครับ
1: ก็ภาคภูมิใจที่มาไกลถึงขนาดนี้แล้วได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนทำให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยคึกคักขึ้นเยอะพอเทนนิสได้แชมป์ติดต่อกันมากมาย3ปีที่ผ่านมานี่ลงแข่งขันทั้งหมด20ครั้งได้เหรียญทอง19ครั้งได้เหรียญเงินครั้งเดียว
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้คะแนนของเราโด่งขึ้นมาเป็นที่1ของโลก
0: มันเกิดจุดเปลี่ยนได้ยังไงครับก็ในเมื่อว่าตอนต้นเขาบอกว่า4ปีแรกเนี่ยเขาไม่เคยได้รับลิ้มรสชัยชนะเลย
1: 4ปีแรกนั้นเป็นช่วงปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เท่านั้นที่เขาพ่ายแพ้มา
0: ครับ
1: ช่วงขึ้นชั้นป.5เริ่มสอแววขึ้นชนะแล้ว พอปก

0: ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดี
1: เขาอยากเลิกบ้างไหมพ่อ
0: ก็บ่นเหมือนกัน
2: ตลอด
0: ก็ต้องปลอบใจตลอดก็ปลูกฝังให้เขาพยายามซ้อมให้ดีขึ้นให้หนักขึ้นถ้าซ้อมหนักๆเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราซ้อมเหยาะแยะเบาๆลงไปแข่งเราจะเจ็บตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีก็เล่นมาเรื่อยจนประสบความสำเร็จขึ้นมา
1: ฟังมุมเทนนิสบ้างคุณพ่อมีวิธีการยังไงตอนหนูจะเลิกหนูไม่อยากเล่นแล้วบอกแข่งแพ้คุณพ่อท่านทำยังไงครับ
2: พ่อก็แบบออกแนวบังคับก่อนในตอนแรกๆเพราะว่าแบบให้ไปซ้อมทุกวันแล้วนะถ้าไม่ซ้อมจะเก่งได้ไงแล้วนะหนูก็เลยพยายามไปซ้อมทุกวันพ่อก็แบบหากิจกรรมให้ทําตลอดถ้าแบบเบื่อเทควันโดนะก็ให้ไปเล่นอย่างอื่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันก็เหนื่อยกว่านี้ก็เลยไปตามที่พ่อบอกค่ะก็พอไปซ้อมก็แบบมันก็มีสนุกบ้างเพราะว่าได้เล่นเกมที่ครูให้โปรแกรมมาค่ะ
1: การที่เราเป็นคนที่สู้ไปก็ไม่ชนะ
2: ค่ะ
1: ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นลูเซอร์
2: ค
1: ือแพ้ตลอดเลยแต่การที่เรามีคนที่ใกล้ชิดเรารักเราแล้วเค้าให้กําลังใจเราตลอดแล้วก็เห็นว่าเชื่อเถอะยังไงลูกก็สามารถชนะคนอื่นได้มันมีผลต่อสภาพจิตใจหรือมีผลต่อการที่ทําให้เรามีความหวังอยากที่จะเล่นกีฬานี้ต่อมั้ย
2: มันก็แบบเป็นแรงฮึดที่ทำให้เราลุกขึ้นไปซ้อมตามพ่อบอกอะไรเนี้ยแล้วอ่ะหวังว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราอะไรเนี้ยก็ไปซ้อมเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งได้แชมป์ภาคใต้ค่ะ
1: ตอนได้แชมป์ภาคใต้รู้สึกไงครับ
2: รู้สึกแบบเฮ้ยสักที ได้เหรียญทองสักทีแล้วเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงอะไรเนี้ยเขาก็แบบดีใจที่ได้แล้วอะไรเนี้ยแต่มันก็แบบยังไม่สุดมันก็แค่ภาคใต้อะไรเนี้ยเราก็ต้องไปต่อ
1: ยากไหมจนกว่าจะติดทีมชาติได้
2: อยากมากตอนแรกที่ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็เลยแบบมีตั๋วเข้าไป
1: แต่ก่อนนั้นจากแชมป์ภาคใต
2: ้ค่ะ
1: แล้วมันไปได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ยังไงก็คือเป็นตัวแทนภาคใต
2: ้ใช่ค่ะเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วก็ไปแข่งค่ะก็ไปก็คงแบบเหมือนม้ามืดอะไรแบบนี้แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอไปก็ได้เหรียญทองขึ้นมาแบบตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองฟุกอยู่ก็พอเข้าไปก็แบบคิดว่าตัวเองน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองมาแต่พอเข้าไปในแคมป์ก็คือแบบเราเจอพี่ๆเก่งๆมากมายที่เขาจะเข้ามาคัดตัวทีมชาติกันนะคะวันนั้นก็แบบเสียเซลล์ไปเลยเพราะว่าโดนรุ่นพี่เตะปากแตก
1: ตั้งแต่เข้าไปโดนรับน้อง
2: ใช่ๆวันแรกเข้าไปก็แบบกลับบ้านได้ไหมเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยไปเข้าไป
1: ฟ้องพ่อไหม
2: ฟ้องก
1: ็พ่อเป็นไงโกรธไหม
2: ไม่คุ
1: ณพ่อโกรธไหม
0: ก็ไม่โกรธครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงจุดนี้ถือว่าเรามาถูกที่แล้ว
1: ลูกโดนเตะปากแตก
0: ครับเรามาถูกที่แล้วไม่เป็นไร
1: พ่อต้องเป็นคนพิเศษมากเลยถูกที่แล้วลูกเพราะอะไรครับจะได้ฝึกความอดทนฝึกวินัย
0: จุดนี้มันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติใครๆก็อยากจะเข้ามาพอจะมาถึงตรงนี้มันมาได้ไกลเยอะแล้ว
1: แสดงว่านี่คือประโยคที่คุณพ่อปลอบใจหนูตอนโดนเตะปากแตกเลยหรือเปล่าว่าห้ามเลิกใครๆก็อยากมาถึงจุดนี้
2: ใช่ตอนที่ขอกลับบ้านค่ะพี่กับพ่อก็บอกว่าแบบตอนแรกฝันไว้ไม่ใช่หรอว่าอยากติดทีมชาติอะไรนะคะแล้วพอวันนี้มีโอกาสแล้วทำไมจะหันหลังให้มันก็คือแบบเราก็ต้องกลับไปเตะกลับไปสู้เพราะว่ากว่าจะถึงวันคัดตัวก็มีเวลาอีก1เดือนให้เราได้แบบปรับตัวเอง
1: พอติดเข้าทีมชาติต้องมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ะครับ
2: ใช่ค่ะที่ราชมังค่ะ
1: เก็บตัวอยู่ที่ราชมังใช่มั้ยคุณพ่ออยู่สุราษฎร์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาหาลูกทุกสัปดาห์เลย
0: ครับ
1: จนขนาดจําราคาตั๋วได้เลย
0: จําได้หมดจําได้หมดครับ
1: กี่บาทครับ
0: 544บาท
1: 544บาท
0: ครับ
1: จากสุราษฎร์
0: สุราษฎร์มาที่หมอชิตอ่ะครับ
1: กี่ชั่วโมงครับ
0: ก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง
1: คิดถึงลูกมาก
0: ก็ให้กําลังใจลูกทุกครั้ง
1: 10ชั่วโมง
0: ครับ
1: มาคนเดียว
0: มาคนเดียว
1: ขึ้นรถทัวร์มาทุกสัปดาห
0: ์ครับ
1: เพื่อมาดูลูก
0: มาดูลูก
1: สุดท้ายได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิ
0: ก็โค้ชเชไม่ได้สั่งห้ามหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชคนไทยว่าอย่าให้มาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่เต็มที
1: ่เกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
0: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะ

0: ไม่เกี่ยว
1: ตอนนี้ก็ยังไปแอบดูอย
2: ู่ตอนนี้ยังแอบดู
1: มีช่วงนึงอยู่วันนึงหนูไปตัดผมสั้นแบบเป็นผมสั้นแบบสั้นมากแล้วพ่อจําหนูไม่ได้โทรมาเป็น10สายเลยหายไปไหนไม่ซ้อม
2: ทําไมไม่มาซ
1: ้
2: อม
1: ไม่เห็นเลย
2: แสดงว่าทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่เวลาคุณพ่อขึ้นมาจากสุราษฎร์เนี่ยคุณพ่อไม่ได้บอกเลยไม่ได้โทรหาด้วยมาเวลาไหนคุณพ่อก็ลงหมอชิดปุ๊บแล้วก็ดุ่มๆไปกกท.เลยแล้วก็ไปแอบดูเอาเองเลย
1: ครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะ
2: แล้วไม่เหนื่อยหรอครับ
3: ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยเพื่อลูก
3: เพื่อลูกครับ
2: พูดแบบเพื่อลูกเพราะพ่อจะมาลูกแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะคิดถึงลูกอยากมาเจอลูกทนไม่ไหวแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไหมว่าเช่นในสมาคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ย
1: ก็เรียนรู้ค่ะแบบเราก็ต้องแบบให้ความเคารพคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแล้วก็พอเข้าไปฝึกซ้อมมันก็จะเหนื่อยด้วยกันมันทำให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้น
2: แล้ววันนี้เป็นรุ่นพี่แล้ว
1: ค่ะ อยู่จนตอนนี้แก่ที่สุดในแคมป
2: ์แก่ที่สุดในแคมป์แล้วหนูเป็นรุ่นพี่ใจดีไหม
1: ใจดีค่ะ
2: เตะน้องไหม
1: มีค่ะก็อยากให้น้องเก่งค่ะ
2: หมายถึงว่าเตะนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะดูว่าสมาคมเดียวโอดร้ายคือเตะตอนซ้อม
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเตะกันอยู่แล้ว
1: ใช่ไ
2: หมครับแล้วก็ต้องเตะแบบจริงจังให้เขารู้ว่าเวลาออกอาวุธแล้วเนี่ยมันหนักขนาดไหน
1: ค่ะถ้าเราไม่จริงจังเวลาไปแข่งมันก็จะใช้ไม่ได้จริงค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆแล้วก็ได้ยินว่าโค้ชที่ดูแลนักกีฬาเนี่ยก็คือโค้ชเช
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้นักเทควันโดไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมาหลายต่อหลายคนด้วยกันรุ่นตั้งแต่ก่อนหน้าน้องเทนนิสอีกนะผมเคยได้ยินน้องวิวน้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่หมดโค้ชผู้นี้แหละคือคนที่ช่วยดูแล
1: ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาติค่ะเราก็เข้าไปขอโค้ชถ่ายรูปค่ะโค้ชก็ดูใจดีมากมากเลยแต่พอวันที่เข้าไปเก็บตัวคือแบบเจอโค้ชวันแรกคือแบบบรรยากาศมันเงียบสงบแต่ค่อนข้างจริงจังในการฝึกซ้อมเพราะว่าโค้ชก็จริงจังแล้วก็จะดุนิดนึงเวลาฝึกซ้อมค
2: ่
1: ะ
2: เวลาโค้ชดุยังไงครับ
1: ถ้ามีแบบดื้อขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ยอมเตะตอนที่โค้ชสั่งแบบเนี้ยก็จะมีลงโทษค่ะ
2: ลงโทษยังไงบ้าง
1: ลงโทษก็ส่วนใหญ่จะเป็นสั่งวิ่งอะไรนะให้เหนื่อยหรือไม่ก็ลุกนั่งแบบทำกิจกรรมให้แบบจำค่ะ
2: ซึ่งมันแตกต่างจากโค้ชที่เป็นคุณพ่อเรา คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปฝึกใช่ไหมที่เมื่อกี้หนูบอกว่าคุณพ่อก็คอยบังคับตลอดเป็นใครก็ให้ลุกไปวิ่งแต่ก็ยังมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกอยู
1: ่
2: แต่พอไปฝึกแบบจริงจังในอีกมาตรฐานสแตนดาร์ดนึงเนี่ยมันหนักกว่าเยอะไหม
1: หนักมากแบบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะคะก็ตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาซ้อมแล้วก็จนไปถึง8-9 โมงค่ะถ้าโปรแกรมเช้าเราวิ่งไม่ทันตามที่เขากำหนดก็ต้องวิ่งจนกว่าจะพักแล้วพอตอนเย็นก็แบบจะเป็นเรื่องของทักษะเขาก็จะแบบใส่โปรแกรมถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าเตะไม่ได้เขาก็อาจจะยังไม่โกรธมากเท่ากับใจไม่สู้แบบถ้าไม่กล้าเตะอะไรนะคะก็เขาจะ
2: หนูไม่อยู่กรุงเทพแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ตอนอายุ13ค่ะ
2: 13
1: ค่ะ
2: 13ต้องจากคุณพ่อมาแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพเก็บตัวอยู่กับโค้ช
1: อยู่คนเดียวที่ราชมังก็คือแบบเป็นแคมป์เก็บตัวทีมชาติก็จะอยู่กับเพื่อน
2: 13มาอยู่กับเพื่อนแล้วห่างจากคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ก็เป็นห่วงมากเขามาตั้งแต่ม .1 วันที่30มีนาคมเข้าค่ายแล้วครับ
2: จำได
3: ้ก็ประมาณ11ปี6เดือน
2: ร้องไห้ไหมครับ
3: ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทุกวันต้องพักกลับบ้านทุกวันจน
2: หมายถึงพ
3: ่
2: อ
3: พ่อก็ร้องไห้เหมือนกัน
2: ร้องไหม
3: ร้องครับ
2: คุณพ่อก็ร้องสงสารลูกแล้วมันไม่เอาลูกกลับอ่ะครับ
3: ไม่ได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วจุดเราต้องเดินหน้าแล้วคร
2: ับได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยติดน้องเทนนิสมากถึงขนาดว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแข่งระดับประเทศเนี่ย คุณพ่อจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
3: ครับ
2: จริงไหมครับ
3: จริงครับคือไปทุกสนามที่มีการแข่งขันมีอยู่สนามที่ไม่ได้ไปก็คือซีเรียเพราะอันตรายลูกไม่ให้ไป
2: คร
3: ับ ตรงนั้นไปหมดไปทุกประเทศ
2: แล้วได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาต้องนอนส่วนนักกีฬา
3: ครับ
2: แต่คุณพ่อเนี่ย
3: ไปแยก
2: เขาบอกไปขอโค้ชว่า ขอเอาเทนนิสมานอนด้วยได้ไหมเพราะคิดถึงลูกมาก
3: คือนั่นครั้งแรก
1: ครั้งแรกที่ไปแข่ง
3: เกาหลีพอเทนนิสแข่งได้เหรียญทองแล้วก็พาขอเทนนิสมานอนที่โรงแรมครั้งเดียวน้องนั่นก็ไม่ได้ขอเลย
1: ตอนนั้นพ่อแบบไม่ได้ถามหนูเขาก็แบบพ่อกับพี่เดินไปบอกโค้ชเลยว่าแบบขอเอาน้องเทนนิสไปนอนที่บ้านหน่อยเอ้ยที่โรงแรมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งแต่เช้าเลยพ่ออ๋อได้ครับเพราะว่าแบบถ้าปกติโค้ชจะแบบไม่ให้แบบไปนอนที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
2: กลัวเสียสมาธิแล้วก็กลัวเสียว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: มันไม่ได้อยู่ในการดูแลเพราะว่าโค้ชเขาต้องจริงจังว่าอยากจะดูตลอดน
1: ี
2: ่สี่ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
2: ่ะแต่มีเรื่องนึงได้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถบังคับลูกได้เลยนั่นคือเรื่องของโภชนาการคุณพ่อเนี่ยตามใจเรื่องของโภชนาการลูกมากจนสมาคมหรือโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ามากจนเกินไปจริงไหมครับ
3: คือเรื่องโภชนาการนี่ก็พยายามให้เขากินในไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าของเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยน้ำหนักต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน
2: ต้องควบคุมเพราะว่าน้ำหนักเกินต้องไปแข่งรุ่นหนึ่ง
3: กินอิสระไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเตือนค่อยๆเตือนลูกเอออย่ากินให้พอดีอย่าให้มาก
2: แต่ได้ยินมาว่าคุณพ่อเตือนไม่ได้ลูกไม่เชื่อคุณพ่อเลยต้องพึ่งให้คุณพ่อคนที่สองของน้องเทนนิสเป็นคนช่วยพูดให้
3: ครับ
2: มีคุณพ่อคนที่สองด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: คือใครครับ
1: ก็เป็นคุณพิมลกับโคเชค่ะ
2: ทำไมถึงยอมยกให้โคเชแล้วก็คุณพิมลหรือว่านายกสมาคมเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคนที่สอง
1: ก็แบบเหมือนเราเชื่อแบบเชื่อแล้วก็กลัวด้วยเขาก็แบบทำทุกอย่างที่แบบเราจะลดน้ำหนักได้แบบเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
2: เรามีเสียงของนายกสมาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณพี่มนศรีวิกรเล่าให้ฟังถึงน้องเทนนิสด้วยเพราะได้ยินว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รักเหมือนลูกจริงๆเพราะว่ามาอยู่ในสมาคมหรือมาอยู่ในการเก็บตัวของทีมชาติเนี่ยตั้งแต่อายุ13
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ระดับโลกเลยจนวันนี้ไปกวาดแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของคุณพี่มนกันครับ
0: ก็เทนนิสก็อยู่กับสมาคมมา10กว่าปีนะครับผมก็เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นก็รู้สึกดูเหมือนลูกเหมือนหลานตอนเด็กๆเลยที่ยังเป็นเยาวชนอยู่สิ่งหนึ่งที่จำได้แล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้เมื่อมองย้อนกลับไปนะถึงแม้ว่าตอนนั้นยิ้มไม่ค่อยออกนะครับก็คือความไม่ค่อยมีวินัยแล้วก็ชอบแอบไปกินขนมในช่วงที่เก็บตัวไม่รู้อะไรมันฝรั่งทอดอะไรตามภาษาเด็กกันนะฮะทำให้น้ำหนักขึ้นเกินพิกัดอ้าวแล้วคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยนะตอนนั้นยูทโอลิมปิกก็ผมก็ได้คุยกับพ่อของเทนนิสพ่อเขาตอนที่นั่นมาคุยเขาก็มามึงงึ่งนะฮะเพราะแล้วผมสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไปเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพ่อที่แพ้ทางลูกสาวผมว่าท่านนายกพูดแทนผมไปเลยดีกว่าสุดท้ายก็ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ไหว้วานให้อาจารย์ทางด้านโภชนาการท่านหนึ่งมาอยู่กับนิดตลอดเวลานะครับแทบจะเป็นผู้คุมเลยนะแล้วก็มีโปรตีนเชคให้จิบให้ท้องอิ่มจะได้ไม่ต้องแอบไปทานขนมแล้วก็จะได้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็อันนั้นก็คือนิดในวัยนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยมีวินัยแต่โตขึ้นมาเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความตั้งใจเรื่องวินัยเรื่องอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นการพัฒนาของเขามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่เหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมเลยหวังว่าเขาแน่นอนประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เขาทำวันนี้โอลิมปิกวันข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามแต่ครับ
2: นอกจากคุณพ่อแล้วเทนนิสเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของแนวทางเนี่ยทั้งโค้ชเชแล้วก็คุณพี่มนเนี่ยเขาสอนอะไรเทนนิสบ้างครับ
1: ก็แบบสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามให้เรามีระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบชอบแอบกินขนมแล้วก็มีน้ำหนักที่เกินมากๆเลยแบบแข่งแต่ละครั้งคือแบบปล่อยน้ำหนักไป8-9 โลค่ะช่วงนั้นคือแบบ อ้วน

0: ้วนมากแล้วก็พอใกล้จะแข่งก็คือแบบหน้ามืด
1: หน้ามืดเพราะว่าเราลดน้ำหนัก
0: ใช่ค่ะลดแบบไม่ถูกวิธีเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคิดที่แบบดีมากอะไรนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองดีกว่าไม่อยากทำแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเสียต่อเราทั้งนั้นเวลาเราไปแข่งมันก็ทั้งแบบไม่มีแรงด้วยแล้วก็สารอาหารไม่ครบเวลาไปแข่งก็แบบแทบจะยืนไม่ไหวค่ะ
1: อย่างการที่เมื่อกี้บอกว่าเขาช่วยสอนเรื่องนี้ระเบียบวินัยวิธีการสอนเขาทำยังไงครับเรียกเข้ามานั่งคุย
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการส่วนตัวปรับทัศนคติหรือว่าพูดคุยหรือยังไงคร
0: ับ ค่ะก็คุณวิมลก็จะแบบเรียกเข้ามาคุยแล้วก็แบบก็ถามแบบว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรหนักใจเรื่องไหนบ้างหนูก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบบอกตรงๆว่าแบบเรื่องน้ำหนักที่แบบควบคุมไม่อยู่อะไร
1: เท่าที่ผมฟังเนี่ยหมายความว่าทัศนคติของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความรักหรือความใส่ใจของผู้ใหญ่ไหมม
0: ัน
1: เกี่ยวไหมเช่นสมมติว่าเด็กกำลังดื้อเด็กกำลังเกเรเด็กกำลังไม่มีระเบียบวินัยแต่การที่ผู้ใหญ่ใส่ใจเรียกมาคุยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทุ่มเทเพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันเลยทำให้เราคิดได้ไหมว่าเอ้ยเขาทุ่มเทขนาดนี้เขาพาเราไปดูนักโภชนาการนี้ขนาดนี้เขาหาคนดีๆมาให้เราขนาดนี้เราจะมานั่งแอบกินขนมอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวไหม
0: ก็มีส่วนเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็แบบไว้ใจเราก็เลยต้องแบบต้องทำตัวเองให้สมกับที่เขาไว้ใจก็เลยทำทุกอย่างให้แบบให้พร้อมแล้วก็ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ค่ะ
1: เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของน้องเทนนิสนะครับว่าจากการบ่มเพาะของคุณพ่อต่อเนื่องสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ฝึกในเรื่องของโภชนาการและการฝึกซ้อมเนี่ยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทนนิสและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็คือการเตะได้สูงมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเทนนิสสามารถเตะได้สูงขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับอันนี้แบบแบบบอกก่อน
0: ค่ะ
1: ผมว่าต่ำไปเอาศีรษะพี่เลยที่สูงเท่าไหร่ครับ
2: 180คร
1: ับ 180เทนนิสสูง173ถ้าพี่ขึ้นไปยืนบนนี้เท่าไหร่ฮะ
2: เกือบ2เมตรครับ2เมตรนิด
1: เกือบ2เมตรสนุกอ่ะขอลองบ้างดิแบบอย่างนี้นะถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ
1: ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฮะมันหวาดเสียวขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะฮะมันมีของไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่านั่นแบบอยากเก็บไว
0: ้น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อทีมชาติที่เราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะให้เฉพาะคนที่ติดเลยนะคะก็แบบจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นลังๆตั้งไว้
1: มันเท่เน
0: าะ
1: ค่ะพอเรามีชุดติดทีมชาตินี่มันเท่มากเลย
0: มันแบบภูมิใจแล้วก็ชอบใส่ไปเที่ยวเออนะแบบฉันเป็นทีมชาติแล้วนะแบบ แล้วก็ตอนนั้นได้ชุดเทควันโดมาทีมชาติชุดแรกดีใจมากใส่นอนเลย พี่บอกไม่ถอดหรอไม่หนูจะใส่นอน
1: มันภูมิใจนะ
3: แต่นักกีฬาอื่นก็ต้องการเหมือนกันที่เขาเล่นเทควันโดเราก็พ่อก็ไปแจกที่ยืมทุกคนอ่ะแจกทุกคนเพราะว่าแข่งทีเขาให้มา7-8ตัวใช้ไม่ทันแล้วครับใช้ไม่ทัน
1: เวลาไปแจกคุณพ่อถามเทนนิสก่อนบ้างครับ
3: ไม่ได้ถามเขาค่อยส่งข่าวมาเทนนิสเองขอบคุณพี่เทนนิสขอบคุณพี่เทนนิสเป็นแถวจนนิ
1: ดเทนนิสก็งงเอ๊ะขอบคุณเรียกอะไร
0: ไม่เขาเฟซบุ๊กมาเลยนะขอบคุณเสื้อนะคะเสื้ออะไรแล้วก็เธอไปถามพ่อบอกพ่อไปแจก
1: พ่อตัวนี้ไม่ได้หนูอยากเก็บไว
0: ้กลับบ้านไปก็หายทีละลังทีละ
1: มาจนถึงทุกวันนี้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับจากการสะสมคะแนนในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึง3ปีซ้อนเน
0: ี่
1: ยแมตช์ที่ภูมิใจมากที่สุดคือแมตช์ไหนคร
0: ับ แมตช์ที่ภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งเอเชียนเกมคือเดือนสิงหาแล้วในเดือนมีนาค่ะหนูไปแพ้มือวางอันดับที่16อะค่ะคืออันดับสุดท้ายเขามาเจอมือหนึ่งก็คือจับสายเจอกับหนูแล้วก็แพ้เขาในรอบแรกทำให้แบบเสียเซลล์มากเลย

0: ก็คือแพ้แบบสู้ไม่ไหวเลยค่ะแพ้เกาหลีใช่ตอนนั้นแบบแหยงเท้าแบบไม่กล้าเตะกลัวไปหมดเลยค่ะ
1: กลัวสวนโดนสวนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วก็กลัวทุกอย่างคือแบบแหยงไปเลยอ่ะแบบไม่กล้าเตะ
1: แล้วกลับมาได้ยังไง
0: โค้ชก็แบบพยายามให้เข้าคู่กับผู้ชายเพราะว่าคนนั้นเขาแข็งแรงแล้วก็ให้ซ้อมแต่มวยแบบเขาเลยโค้ชก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมก็เจอกันอีก
1: คือหมายความว่าเราเคยเจอคู่ปรับคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเราแพ้เขา
0: ค่ะ
1: มาแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมาก
0: ใช่
1: เราแยงเขาไปเลย
0: แบบเขาเป็นมวยที่แบบวิ่งผลักเตะชนเตะค่ะแล้วยังไม่เคยเจอใครที่แบบแข็งแรงขนาดนี้ทำให้เราแบบโดนผลักปิวออกนอกตลอดคือแบบไม่สู้ไม่ไหวเลยในแมตช์นั้นค่ะพอมาเจอเอเชียนเกมก็คือจับคู่สายเจอกันรอบตัดเหรียญกลัวยังไม่หายกลัวแต่คือแบบก็ยังมั่นใจที่ซ้อมมาเพราะว่าเราก็แบบเตรียมมามากพอที่จะเจอเขาค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็แก้ทาง
0: จ
1: นสามารถคว้าเหรียญทองได้ก็คือความมั่นใจมันกลับมาอีกครั้งนึงจริงหรือไม่ที่เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมและทำให้มันสำเร็จให้ได้ถ้าเราทำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมสำเร็จได้เป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราผิดพลาดในอดีตมันจะหายจากใจเราไปเลยเพราะเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสําเร็จได้
0: ใช่ค่ะมันก็แบบโล่งไปเลยมันก็แบบตอนที่แพ้ครั้งแรกมันก็เฟลแล้วก็ไม่อยากแพ้แบบนี้แล้วเลยนะคะทําให้กลับไปซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อที่จะกลับมาชนะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่แพ้กับชนะมันก็มีประสบการณ์สอนให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ให้ไกลกว่าเดิมทุกครั้งค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเทควันโดมาเคยอยากเลิกรวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับ
0: นับไม่ถ้วนคือบ่อยตอนที่เสร็จโอลิมปิกที่2016ค่ะก็คืออยากจะเลิกแบบจริงจังเลยเพราะว่าเข้ามหาลัยด้วยไม่อยากเล่นแล้วก็แบบเฟลกับอันนี้ก็เลยแบบอยากเลิกแล้วพ่อก็แบบพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกค่ะ
1: พ่อทำยังไงพูดประโยคเดิม
2: พ่อก็ให้กำลังใจบอกลูกไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่พลาดมาเรามาเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ลืมแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรให้กำลังใจเขาว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะเรามายืนจุดนี้นะจุดที่ทุกคนต้องการมายืนคนอื่นไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแล้วแต่เราจะไปล้มเลิกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเป็นเราต้องทำให้เขาเราต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเทควันโดยังไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกสักครั้ง
1: กลับมาถามเทนนิสนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละครั้งที่คุณพ่อให้กำลังใจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเราต้องเป็นตัวแทนเราต้องทำเพื่อประเทศชาติแต่การที่หนูกลับไปเตะเทควันโดหรือไปเล่นเทควันโดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อพ่อ
0: ตอนที่หนูเข้าไปหนูก็แบบพยายามไม่คิดอะไรค่ะแบบเข้าไปแบบโล่งๆไม่อยากเอาความกดดันหรือว่าความหวังของพ่อหรือว่าของทุกคนเข้าไปด้วยเพราะว่ายิ่งเอาเข้าไปตัวก็แบบหนักแล้วก็ขาเตะไม่ออกตอนแรกๆก็คือแบบเครียดกดดันที่แบบพ่อพูดต้องเหรียญทองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็แบบมั่นใจแต่ว่าเราก็แบบคิดมากแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็แบบไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันก็เหมือนเดิมกับทุกแมตช์ที่แข่งคือแบบมันก็มีแค่เราแล้วก็เขาที่แข่งกันไม่มีอะไรมากค่ะ
1: การแข่งขันของเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้ว
0: ใช่มันคือนิ่งแล้วมัน
1: เราพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเราอยู่ต่อไปแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต
0: ่
1: อสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศรวมๆในการแข่งขันทั้งหมดที่เทนนิสได้เคยไปแสดงผลงานหรือว่าฝากลวดลายในการเตะเอาไว้ไหมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับท่าไม้ตาย
0: อันนี้ความสามารถพิเศษเลย
1: ความสามารถพิเศษ
0: ไม่เพราะว่าเอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะทำให้องศาการเตะเข่ามันตวัดมากกว่าคนอื่น
1: ตอนเอ็นขาดไปรู้สึกไงครับ
0: ตอนที่เอ็นขาดยังไม่รู้ตัวว่ามันก็เลยไปแข่งทำให้ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนที่กลับมาซ้อมเพราะว่าพักไปนานแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วมันยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่

0: แค่เราแค่เราเพิ่งรู้ว่าเอ็นขาดแค่นั
1: ้
0: น
1: แล้วทุกวันนี้ไม่ต่อไม่อะไรไม
0: ่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องค่ะเพราะมันยังใช้งานได้ปกติค่ะ
1: ภายนอกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเทนนิสเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงอ่อนโยนทั่วๆไปแต่จากผลงานเนี่ยที่เห็นน่ะหรือถ้าเกิดใครลองโดนเตะสักครั้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนโยนแบบนั้น คืออ่อนโยนแต่ว่าเขาแข็งข้างในเนี่ย มันมีวิธีคิดอะไรยังไงไหมครับ
0: โค้ชก็แบบสอนโคเชเขาก็บอกตลอดว่าแบบภายนอกอาจจะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามแล้วอ่ะเราต้องรู้สึกเหมือนเสือดุดันพร้อมที่จะฆ่าเขาหรือว่าหิวตลอดเวลาม
1: าจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเอาคุณพ่อเลยนะครับมีส่วนในความสำเร็จของเทนนิสยังไงบ้างในมุมของเทนนิส
0: ก็แบบช่วงวันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบทำเพื่อพ่ออยู่ค่ะถ้าพ่อไม่บอกให้เล่นต่ออะไรเนี้ยก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะพ่อแบบเป็นส่วนสำคัญในการให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันตลอดค่ะ
1: มีอะไรไหมที่คุณพ่อเคยพร่ำสอนหรือสิ่งที่หนูจำไม่ลืมและเป็นสิ่งที่หนูประทับใจในตัวของคุณพ่อมากที่สุด
0: ที่ประทับใจในพ่อก็คือพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสั่งให้ทำอย่างเดียวแต่พ่อจะไปทำกับเราด้วยทุกครั้งแบบบอกพ่อว่าตอนนี้วิ่งอยู่บนห้องเวทลดน้ำหนักอยู่พ่อก็จะขึ้นมาวิ่งเป็นเพื่อนมาเดินเป็นเพื่อนแบบทำด้วยตลอดค่ะก็เลยเป็นกำลังใจที่จะทำให้หนูพยายามทำต่อไปในทุกวันแล้วก็แบบพยายามทำเพื่อพ่อให้แบบให้ฝันของพ่อเป็นจริงก็คือแบบอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าครั้งที่แล้วพ่อก็แบบบอกว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่หนูก็ทำได้แค่เหรียญทองแดงจนทำใหต้องกลับมาจะทำให้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากเรื่องนี้มีคำสอนอะไรไหมที่คุณพ่อสอนเรา
0: สำหรับพ่อก็คงแบบน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้เราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่เคยรู้จักกันตอนแรกก็แบบอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามาจากแบบหลายๆที่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพ่อก็แบบให้เข้มแข็งจนแบบวันนี้ก็ปรับตัวได้ค่ะก็พยายามเข้มแข็งค่ะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายคนที่มานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับที่ฟังคุณพ่อแล้วก็น้องเทนนิสพูดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะในชีวิตจริงน้องเทนนิสได้ใช้เทควันโดกับเรื่องใดบ้างคะ
0: ถ้าในเรื่องกำลังก็ไม่ค่อยใช้กับใคร
1: เคยไหมเคยไหม
0: ไม่เคยค่ะไม่ค่อยมีเรื่องกับใครก็แบบเอาเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องความสามัคคีที่โค้ชแล้วก็อยู่ในทีมปลูกฝังมาก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ
1: ไอ้ระเบียบวินัยที่ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไง
0: ก็แบบตั้งใจเรียนตั้งใจทำทุกอย่างที่เราต้องทำรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ขอถามอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายนอกเหนือจากการที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกแล้วเนี่ยในแง่ของชีวิตเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร
0: ก็ตอนนี้ร่างกายยังแบบยังพีคอยู่ใช่ไหมก็แบบกะอยากจะเล่นโอลิมปิกอีกสัก2ครั้งก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสค่ะถ้าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็อยากจะเปิดเป็นโค้ชเพราะว่าอยากจะทำนักกีฬาให้เก่งขึ้นมาค่ะแบบอยากมีตัวแทนอย่างหนูขึ้นไปแล้วก็อยากจะปั้นให้เก่งกว่าหนูค่ะ
1: คิดว่าเราจะดุกว่าโค้ชเชไหมอย่างหนูเนี่ยคิดว่าดุแล้วคนจะเชื่อไหม
0: เสียงแบบไม่น่าจะดุก็แบบอาจจะลองดูค่ะ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับแล้วคุณพ่อศิริชัยนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องเทนนิสคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองกลับมาให้เราในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อสิริชัยแล้วก็น้องเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วหมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการบ่มเพาะกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานำจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรม

0: ่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเอง
1: จะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่าวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่สี่เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเรียบพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2อย่าง
0: อ๋อหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำพับลิเคชันเป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะที่โดนเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่ง

0: เป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยเรียงขสินเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น entrepreneurship education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากงพญาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำวิซโซต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศ

0: นะคะสำหรับระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่าง

0: กันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็นรีซอสแชร์ริ่งที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มีพาร์ทเนอร์ชิพกับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่นไทยยูเนียนฟรอเซนเนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้า2เครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูตแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
3: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่คำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
4: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็

0: จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
1: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
2: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดร.ซาเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
3: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปให้โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อหรือยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
4: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
1: เชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ 80 องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กสแตรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตนะคะ

0: ถังหมักเซลล์เนี่ย อาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Lab ซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับให้มีอีโคซิสเต็มที่รับองค์ประกอบเนอร์ชิพมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสารอาจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มี

ไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมันใจเงี้ยลิกอะพ่อดินสุดที่บอกแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ้เ
3: ออบอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ่ะโอ้ยทีนี้มันแฮกปาก
4: จะล่วงเหมือนจะล่วงไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
3: ไม่ได้ละอีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
3: โอ้โอ้มันต้องมีช่วงไม่ต้องเพย์แบ็ก
0: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: เหมือนเดิมไงหลังมาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุด

0: ในปี 2556 ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GPH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
1: โต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
1: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได้
1: นะฮะ
2: แต่กระจายได้หน่อย
1: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
1: ครับ
2: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
1: ็
2: คนเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศในตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: อันนี้เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วย
1: ครับ
2: ก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: แล้ว
2: ก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี่
1: ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือสติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ

0: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้ครับผม
0: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ครับ
0: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
0: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
0: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
0: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
0: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ชั้
0: นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
0: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
0: ใช
1: ่เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนจะเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
0: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
0: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
0: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าFIMF ใช่มั้ยครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
0: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
0: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
0: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทํางานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเค้าก็จะใช้คําว่าจะทิ้งก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนํายกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
0: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอามั้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนํามีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยน่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
0: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
0: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
0: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาแล้วใช่ไหมฮะว่าว่ามีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
0: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
0: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
0: ล้วผมก็ดูอันไหนเสี่ยงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
0: จะมีช่วงที่ตกใจที่แบ ซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอไปพอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
0: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
0: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
0: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
0: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
0: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
0: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
0: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad เดินไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
0: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยครับ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ย
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยย้อนเสียงหรือฉาก
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ย

0: ครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
0: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
0: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
0: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยพี
0: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยว
0: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
0: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะไม่จำเป็นต้องใช้จ่าย

ให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างไรโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงมีพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนนี้เป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
2: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
2: พ่วงกันอ
3: ัน
2: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
2: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
4: ตอนนั้นก็แบบเฉย

0: รู้สึกอะไรครับ
1: ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป .1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
2: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
1: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
2: ร้องเพลงชอบไหม
0: ก็ชอบอยู่ครับ
2: ร้องโชว์ได้ไหม
1: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
0: ว้าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
2: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราอ่ะไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณวิทย์คุณหมวย

0: เออตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเอิญก็จะเป็นบัดดี้อะไร
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบเออมันต้องเออวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าเออพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าเออหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
3: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
0: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
3: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอเออฟังเออจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
3: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเพิ่มแปลภาษา
3: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กแต่ตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยากเนี่ย
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: อ๋อยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าเออจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เนี่ยจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีจ้า
1: เป็นอะไรฮะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
2: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ
3: ่
2: ะ
3: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให
1: ้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิร์นเล่ามาสิ
2: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
3: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได
2: ้เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่ออนอะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
1: หล่อลูกแล้วออนทำยังไงอะ
2: เออน่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะหงายไปเลย
3: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
2: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
3: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
1: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิร์นนะ
3: แม
1: ่บางทีอะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
3: เอาไปซะแล้วน้องทั้งแม่เลย
1: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
3: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
2: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
3: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม
1: ่มีเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
2: แ
1: ม่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
3: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
2: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิก็ชอบได้ไง
3: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
1: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
2: นั่นสินะนี่เอิร์นก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิร์นไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
1: อ้าวลูกสาวของแม่ไม่พูดอย่างนี้ละคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
3: ้ครับแม
2: ่เอิร์นก็ขอโทษที่เอิร์นอะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิร์นจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่เล็กแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรแทน
2: เอิร์นก็จะอธิบายดีๆว่าพี่เล็กอ่ะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่เล็กให้เข้าใจค่ะ
1: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
3: อะไรอ่ะเอิร์น
2: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุสงสารพ่อแม่ไว้จริงๆ
3: เออพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
3: แม
1: ่โอ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหม
2: มาเลยแม่ว่ามา
1: อุ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะ
2: สุดยอดมากเลยแม่ปากเจ๋วมากค่ะ
3: สภาพ
1: ทำยังไง

0: จากละครน้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: วันมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะ

0: คะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
1: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมไม่ผมตอบโต้ไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
0: เออไม่อยากให้
2: เรา
0: ไปตอบโต
2: ้ไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
1: ผมยืนรถตู้ครับ
3: อยู่ในรถโรงเรียน
2: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
1: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
3: ตอนกลับบ้านน้องคนนี้ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
0: มันจะได้จบไป
3: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าเอ้าแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยบอกไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปแล้วมาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพวกเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
2: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
4: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
2: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
4: ใช่
2: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
2: ดีจังเลยอ่ะ
0: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี
2: ้
0: เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะ2มุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
6: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
0: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
6: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
2: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
6: ประจำแล้วค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
2: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
6: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
2: เออดีจังเลยเนาะ
6: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
2: ครับ
6: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
2: เออดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
5: คร
2: ับ รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
5: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
0: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
5: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่โตรู้สึกประทับใจมากๆมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโตอย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุ ห่างกันหรือใกล้กัน

0: ไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
1: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
2: ก็มีค่ะ
1: อะไร
2: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
1: วันหยุด
2: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่าเออมันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: คือเหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: เออทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวที

0: ก็อยากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เอ้าก็หนูชอบฟังนิทานอะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำรีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลย อยากฟังนิทานใช่ไหม
1: จริงเหรอ
2: แต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วเล่าเร็วอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมีแม่หมูพี่หมูใหญ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเนาะ
2: ใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
3: มันอ้วน
2: ใช่อ้วนเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่พี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟางใช่ใช่แล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
2: ่กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลาง
1: พี่หมูกลาง
2: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐอ่ะมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นน่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: คนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างนี
2: ่
1: ก
2: ็ใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: โอ๊ยพี่เล็กไม่เอาดิเล่างี้ดิตกใจอ่ะไม
2: ่ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจไง
2: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่าได้ยินอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าหมาป่ามันเป็นบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้เฮ้ย
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันอ่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลยใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะ นางตะเคียนนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
2: ่
1: า
2: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: น
2: ต
1: ่
2: อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
2: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็โกนกินนี
2: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตาย คือนั่นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่ากินกัน

0: จบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามคิกคักอะไรกันคะสองพี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์
0: เฮ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
0: เดี๋ยวๆๆเอิญใจเย็นๆก่อนนี
2: ่แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขานะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่อเล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
2: จ้าได้จ้า
3: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
4: พี่อเล็กเขาคิดเรื่องขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
5: ่
4: ะ
5: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
4: ใช่ค่ะแต่ว่ามันแบบพี่อเล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
5: แต่สนุก
4: แต่สนุกค่ะ
3: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
6: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไปเพื่อจันถือว่าไม่ให้เด็กของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนเนี่ยเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
3: ค่ะ
6: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไปค่อยเล่าให้ฟังครับ
3: มาผสมผสาน
6: ครับ
3: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
6: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
6: ก็ชอบอยู่นะ ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
3: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
7: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
3: ม
7: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
3: สื่อสารได้ดีขึ้น
7: ใช่ใช่
3: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
4: ก็คือเฮียเลยเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
5: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต์
4: ใช่

0: ค่ะ
1: มั่นใจว่าพี่อเล็กทำได
0: ้หนูเห็นพี่อเล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่อเล็กเขาน่าจะทำได้เนี่ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
2: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
1: เชีย
3: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
3: ค่ะ
2: เป็นเรื่องราวนะครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
3: ค
2: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือแล้ว
3: ใส่กระดาษ
2: ใช่คร
3: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
2: ประมาณ30ตอนครับ
3: 30ตอน
2: แต่ปลอดไม่ครบครับ
3: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
2: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
1: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
2: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโปกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
3: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
4: ่
0: ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
1: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
3: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
0: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นศิลปิน
1: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
1: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิร์ดชอบไม่ชอบ
3: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
1: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
3: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิร์ดบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิร์ดก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
1: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: อเล็กและลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
2: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับฟังแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
1: คือความผูกพัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
2: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาคู่คุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
1: แม่ครับในฐานะคนแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันนึงที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้ตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็บอกว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
1: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะรู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
3: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น
3: ่
4: าร
3: ัก
4: มาก
3: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
2: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
3: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้ มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
2: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ล่ะครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกเราก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำสองคนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโต้มองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับเอิญช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
2: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
2: อะอเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
4: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคาดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี่ยทำงานบ้านอะไรเนี่ย
6: ทำงานบ้าน
2: โอ้ช่วยทำงานบ้าน
0: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้
4: คร
0: ับ โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
5: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าเอออย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
0: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ

0: ห่วงค่ะ
1: เพื่อเล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
1: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้ว
3: ค
1: ่ะ
3: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
4: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
3: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
4: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
3: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
3: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
1: เอิญล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
0: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
1: โอ้น่ารักจังแม่ละคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
4: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
3: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
4: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
1: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
1: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
5: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
3: โตโต้เหรอครับ
6: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โต้อยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โต้ย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็

0: ็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเผื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านโอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
2: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิร์นและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: น้องน่ารักม
2: าก น่ารัก มาก
3: ขอให้เอิญได้
1: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังม
3: ันเลยสองสาม
1: สองสาว
4: เป็นนั้นเด็กๆ
1: ม
4: ี
1: ฟอร์มมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีที่คิ้วแตกจำเลย
1: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
5: กาลคาเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณแท้ตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสนลักษณ์ประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟรีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้ยินถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบกันธมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรง

เรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเขาไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันในวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำ

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะ

0: นั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำ

คดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: ือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ผมชื่อในกำธรศิษย์สวรรค์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: สดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ซ่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
2: ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาละครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับและวันนี้นะครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีทหาร
2: จริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเพราะประเทศเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีทหารทั้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุข
2: ก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
1: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะ
3: แกมาเข้าไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
4: ไม่อะมาเต้นเฉย
3: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอะ
4: เปลืองตังเต้นตามงานนี่แหละฟรีประหยัดโ
3: อ้ว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร
5: จะเกณฑ์ทำไมวะ
4: อะทหารเว้ยทำไมเนี่ยอะรู้เหรอทหารเว้ยทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยจะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ
6: ์เฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนตกลงว่าได้ใบดำหรือใบแดง
4: ใบโอดีเซล
6: เฮ้ยบ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้เติมน้ำมัน
5: ไปแล้วหิว
6: เอ้า
5: หิว
6: เอ้าแล้วมันจะไปไหนของมันอ่ะมันไม่เข้าไปเกณฑ์อาหารหรอ
3: มันบอกไม่เกณฑ์อ่ะประเทศเราไม่ได้มีสงครามสักหน่อย
6: ฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะต่อมสำนึกเสพแล้วไงไปไปตามมันมาเร็ว
3: ไปพี
6: ่
7: นี่เฮ้เฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวัง
8: เข้าบ้านฉันได้อ่ะ
7: เอ้าเฮ้ได้ใบดำเหรอลูก
9: ใบหนาด
7: เออดีจังเลยว้ายเดี๋ยวก็ป้ายหน้าซะดิใบหนาดแล้วมาไล่ผีหรือไง
9: ทำอะไรแม
7: ่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นด้วยนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านจะทำยังไงนี่เอาอย่างงี้แกว่างใช่มั้ยไปเลยไปช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมาอุ้ยต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้อะไรของแกเนี่ยโอ้จะไปทำรั้วแหมเอาอุ้ยแกนี่กี่เก่งกาจจังเลยถอยไปแม่จะไปทางนี้
9: ตั้งแม่ตั้ง
7: ตั้งนะ
9: อือ
7: ตั้งอือโอ้แค่นี้แหละแดมยิ่งร้อนอ
6: ีกแอม
7: นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะ
9: โอ้ยเอาไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อนึงทหารมีไว้ทำไม
6: เนี่ยประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไป
9: บอกเหตุผลที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณฑ์ให้เลยอ่ะ
6: ให้หลายข้อ

0: นะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเรา
1: จริงอะเขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงอันนี้ก็จริงใช่ไหม
0: แต่ว่าทหารมีกำลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลา
1: อันนี้จริงที่สุด
0: ไอ้พูดจริง
2: ตกลงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยบอส
3: ยืนข้างความจริง
0: เอาไปอีกหนึ่ง
3: เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าทหารเขามีนโยบายจะลดกำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่
0: ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆปะไปได้แล้ว
2: ช่วยด้วยแป๊บนึง
0: เอ้า
2: แม่
0: เสียงแม่นี่แม
2: ่โอ้ยโอ้โหแม่โอ้โหแกจะร้องทำไมเนี่ยฉันหนักกว่าแกอีก
4: ไม่มองก่อนเลยด้วยเสื้อก็ขาดด้วย
2: พ่อไปช่วยแม่นี่แหละเราก็นึกว่าโดนหมากัด
3: ใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตร
2: เราก็เดินเข้าทางหมาเต็มๆเลย
4: ก็แม่น่ะบอกเอ็มแล้วไงว่าหาช่างน่ะมาซ่อมรั้วกันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ้ยคนบ้าก็มีนะลูก
5: ก็จริงของแม่อะครับ
0: แกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆพอถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
2: กันไปแล้ว
0: ไปไหนไปเกณฑ์ทหารใช่ไหม
2: ไปฉีดยาแก้หมาบ้า
0: เอา
2: พอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกณฑ์ทหารให้ไง
4: รั้วต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกไปไหนกันหมดนะลูก
0: สู้นะแม่
4: แกไปทำอะไรอยู่ตรงนั้น
6: แนวตั้งแม่แนวตั้ง
4: อ๋อแนวตั้งแนวตั้งจ้ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อนะลูกนะ
7: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
8: ้จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติซึ่งผมว่าก็น่าจะพอไขข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับ
9: ที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะ
8: งั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไง
10: ก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิดถึงหน้าต่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คิดว่าต้องมีค่ะ
11: ผมคิดว่าทหารมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทำการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่ลุกลามบานปลายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้
12: จริงๆรู้สึกว่าทหารจำเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า
8: ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
9: ก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะ
8: ใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับ
9: แต่ถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะ
8: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานั่นเองครับ
9: ต้องใช้เหตุผล
8: และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
9: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
1: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
1: นี่มาเลยนี่บามารู้ฮะล่ะสุๆไว้ฮะล่ะบามาเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
1: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
0: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
1: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
1: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับร้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแปรจอ
0: ถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจอแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหลอก
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
1: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้บะแล้วปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ก็สามคัน
0: อ อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไอ้บันนี่มาดี
4: ดีเป็นไง
1: ขายดีไห
4: ม
1: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู่
6: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
7: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
6: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
8: ผมเกิดที่อินเดีย
9: เป็นหลานของหลวงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
8: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
9: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
8: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
10: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาเมื่อกี้คือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้ครูนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
0: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
10: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
1: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
11: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่แต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
12: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกับสองฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึง

0: ตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
1: แล้วเมื่อก่อนซอยราคายังไงคะ
2: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
3: มีนะเป็นก้อนด้วย
4: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
3: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีถ้ากินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีขาวแดง
1: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
3: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเซี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเซี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
2: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกเนี้ย
0: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
2: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
5: ยายสวัสดีครับพี่
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
5: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
7: สวัสดีครับ
5: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
6: ่เชื้อสายไทยใหญ
5: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียนี่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
1: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
8: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่เงินอันนี้ไม่สวยครับ
1: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
8: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
9: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
5: นี่พระหินอ่อนเนี่ยโอ้นี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
9: ดุลกาอันนี้เนปาล
5: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
10: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
11: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
12: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
10: ของเรา
12: ทางเราซื้อสะสม
4: อันนี้คือการดูแลรักษา
7: ใช่
13: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้ง
7: ครับเก็บในตู้เซฟ
13: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
11: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
7: ่2-3 เดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
14: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลาย10 ปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
11: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
14: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
11: ยกไม่ได้
14: ม
11: ันมี
14: ม
11: ูลค่ามันยังไงคะ
14: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสัก1,000,000เนี่ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
11: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
14: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ40-40 เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
11: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
14: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
15: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับ1เลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
11: มาจากที่ไหนคะ
16: บกเร็ก
15: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
16: มอลแมงนี่
15: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วมาอยู่นี่ได้10 ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
16: ประมาเซีย
15: ประมาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
11: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
16: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันหนึ่งจะนอนและค่าสาว
15: เขามีคนมาจ้างแกะ
16: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผักมัน5-6 วัน
0: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
17: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
0: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
18: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
19: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
18: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
18: อันนี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะ
20: ครับ
21: สุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
22: ไฟมันแรงไปนิดนึง
21: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
21: ก็เอาของเราจะเผาหน้าขนมนี้กันระหว่างเผาให้มันหอมแล้วให้มันดูสวย
23: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
21: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนๆวางบางทีก็เอากับมะพร้าวส่งไปด้วยก็นานจะก็จะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงมั้งเพลอันนี้ฮาลาวาค่ะ
22: นุ่มอร่อยหวานมัน
24: เดี๋ยวก็ต้องป้อนสอนอะไรเงี้ย
22: โอ้ยไปคัดไปยังไงนี่เราทำฮาลาวาเส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและพริกซอกไว้กิน
25: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
26: อันนี้ตักไปไหนครับแม
25: ่อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
27: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
28: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
27: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
21: ชิมดูอร่อยนะคะ
27: ทำอะไรกันอยู
21: ่อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
27: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
21: ขนมเส้นจ้า
27: อาหารเช้า
21: อาหารเช้าค่ะ
23: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
23: อยู่กันกี่คนคะแม่
21: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะข้าวมาค่ะขึ้นมาบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
29: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทยสัตว์ที่5แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
23: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
29: มีบัตรเซฟตี้ครับ
30: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เร ราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความ

0: ความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่มั้ยนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้อีกแล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ DIY
0: นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอ่ะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนเลยหมุน
0: ชอบตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เลยเหรอคะ
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะเหล็กใช่ไหมเหล็กเหล
2: ็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
1: ะไร
0: คะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้าน